0: ก้น
1: ใช่
0: และหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่บอกเสียงแหบอันต่อมาก็คือไ
1: อ
0: บางคนไออยากไปหาเหตุผลปอดฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมตรวจทำไมเจอส่วนหนึ่งอาจจะมาจากกรดไหลย้อนได้
1: ครับจริงๆกินดึกไม่มีอะไรดีฮะ
0: จริงค่ะ
1: จริงๆคือก็ต้องพยายามถ้าเรารู้ตัววันนี้มีงานหรืออะไรไงก็ต้องหาช่วงเวลากินให้มันไม่ดึกให้ได้นี่พูดกับตัวเองด้วยนะ
0: ใช่ใช่อาทิตย์ที่แล้วไง
1: ต้องแซงให้ได้อาทิตย์ที่แล้วอ่อนกินดึกเยอะเลยอ่ะ
0: ที่น้องอ่านบอกไงว่าวันนี้มาเสียงแหบเลยเพราะอ่าน
1: ตื่นมารู้เรื่องเลยอ่ะ
0: นั่งหลับ
1: ถูกขนาดนั่งหลับนะ
0: คิดว่ามันแบบว่าเธอไม่ได้นอนลงไปเ
1: ลยนั่งตรงมากพอสมควรด้วย
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าตอนตื่นมานอนไปแล้วนะ
0: เธอข้ามช็อตนั้นไปเลยอ่ะ
1: ตอนเข้านอนน่ะนั่งแต่ตอนตื่นเอ้าใครมาจับฉันนอนเหรอไม่ฉันนั่นแหละคงเติบโตไป
0: เนอะนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันแรกอ่ะต้องยอมรับว่าวันนี้คงน่าจะแบบว่าหนาแน่นนะคะเพราะเริ่มมีข้อความจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราส่งมาเหมือนกันว่าตากสินรถติดมากตากสินรถติดมากนะคะ
1: อ
0: ่ะใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะหรือว่าจะอยู่ในบริเวณไหนก็ตามถ้าเปิดครีมมอร์นิ่งโชว์นะคะแล้วรู้สึกว่ารถติดมากเลยอ่ะไม่รู้จะบ่นกับใครบ่นแถวนี้
1: บ่นมันเลยมาลาบจินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับข้อความที
0: ่ยินดี
1: ด้วยกับรางวัลนัตราชนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มด้วยรางวัลข่าวนี้ดีกว่านะครับครีมมอร์นิ่งโชว์ได้รางวัลนัตราชนะจ๊
0: ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดปรบมือไม่ทันขอโทษนะเอาใหม
0: ่ปรบไปเรื่อยๆก่อนรอ
1: วิฮิวขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ผมนะครับก็ส่วนละครแล้วกันเนาะก็ละครซีรีส์ต่างๆนะครับก็คือละครยอดเยี่ยมคือสงครามส่งด่วน
0: ซึ่งได้ไปตั้ง9รางวัล
1: ใช่นะครับแล้วก็ผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณณัฐพลบุญประกอบสงครามส่งด่วนเหมือนกันนำหญิงยอดเยี่ยมก
0: ็คืออย่างนี้ต้องบอกว่าละครและซีรีส์อย่างเนี้ยมันจะมีตั้งแต่แบบเป็นพวกที่1ช็อตฟอร์มคือไม่เกิน12ตอนกับเกิน12ตอนคือสงครามส่งด่วนเนี่ยได้รางวัลใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะรางวัลละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมน้องเจนเย่ก็ได้ดารานำหญิงยอดเยี่ยมและนำชายน้องไอ้สื่อนี่แหละค่ะดารานำชายและสมทบหญิง
1: เขียนชื่อจริงพุ่งงงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนแรกต้อง
1: คือถือว่านำชายยอดเยี่ยมคุณนั
0: ทธรัตน์ค่ะ
1: ใครไว้
0: ไอ้สื่อไอ้สื่อ
1: ไอ้นี่ฉันอ่านอะไรอยู่อ๋อไอ้สื
0: ่อ
1: โอเคแล้วก็สมทบหญิงก็ได้โดนัทไปนะครับโดนัทมานัสนัน
0: โดนัทได้อีกเรื่องนึงคือเรื่องสาธุใช่แต่อีกคนนึงคือพี่เอกธเนศค่ะซึ่งเล่นสงครามส่งด่วนด้วย
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็สงครามส่งด่วนที่ซีกวาดหมดอ่ะ
0: จริง
1: นะครับเกือบหมดนะฮ
0: ะ
1: ส่วนละครยาวคือเกิดแก่เจ็บโต
0: อันนี้ยังไม่ได้ดู
1: ไม่ได้ดูเหมือนกันขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะคะที่ทางวันนี
0: ้
1: นะครับพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับก็คุณยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์นะครับ
0: คุณ
1: พี่เจ้าขาดิฉันเป็นทหารไม่ใช่หง
0: น้องโบเมลดาได้ดารานำหญิงจากอันนี
1: ้ครับผมแล้วก็นำชายก็
0: ชานน
1: คือ
0: เรื่องเมาส์คือที่ได้จากซีรีส์เกาหลีมาทำ
1: โดนคุณ
0: อ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: คืออันเดียวกันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะนน
0: กุล
1: เขาชื่อชานนท์เหรอ
2: ใช่
1: เอ้าแล้วเขาไม่ได้ชื่อชานแล้วเขาได้ชื่อนนกุลเหรอ
0: ไม่รู้น่าจะโอ๊ยแต่ตอนเขาประกาศชื่อจริงมาทุกคนจะแบบเลิกลากกันทุกคนพอสมควร
1: อ้าวจริงๆพี่นุ๊กชื่อนนกุลเ
0: นี่ยอาจจะชื่อมาเปล่าชานน
1: ท์ชื่อจริงชื่อชานนท์ชื่อเล่นชื่อนนกุลเหรออ๋อเหรอนนกุลคือชื่อเล่นเหรอ
0: ชื่อเล่นจริง
1: ๆอ๋อเหรอเป็นชื่อเล่นที่ดูเป็นชื่อจริงมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่แล้วก็นะคะคุ้นเคยจากเรื่องเมาส์ค่ะนะคะแล้วก็มีสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะพี่นกสินใจจากละครเรื่องทายาทหมายเลข1นะคะแล้วก็มีสมทบชายค่ะพี่อ่ำสายรักสายเลือด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็เกิดแก่เจ็บโตนะฮะส่วนเพลงละครยอดเยี่ยมเมื่อสักครู่เพิ่งเปิดไปจ้ะ
0: เลิกกักแล้วรักก่อนค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะก็จะมีรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะอันนี้ก็คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงสงครามส่งด่วนได้เยอะค่ะยังมีลำดับภาพยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมและยังมีกำกับสินยอดเยี่ยมด้วยเป็นสงครามส่งด่วนทั้งหมด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ฮะก็จะมีรางวัลเกียรติยศด้วยนะครับด้านวิทยุโทรทัศน์ก็คุณระยารถไฟดนตรี
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับด้านโทรทัศน์ก็คุณจารึกกันจารึกกันตนา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: วันนี้นะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้แล้วกันนะ
0: ค่ะก็ยินดีกับ
1: มันมีอย่างอื่นเยอะมากเลยถ้าไปยาวเลยฮะ
0: ยินดีกับทั้งทีม
1: ยินดีกับทั้งหมดทุกคน
0: ยินดีกับน้องอ่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเขาไม่ว่าใครจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลผมคิดว่าถ้าเราตั้งใจก็คือได้รางวัลแล้วล่ะจริงๆ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมมีได้รางวัลก็คือ มีคุณผู้ฟังยังติดตามฟังเรามีคุณผู้ชมยังติดตามชมเราอันนี้คือรางวัลที่สุดละครับอ
0: ันนี้เป็นรางวัลทุกวันเลย
1: ขอบพระคุณมากแล้วก็มีผู้สนับสนุนเต็มอันนี้คือขอบพระคุณมากในยุคนี้มหัศจรรย์มากแล้วฮะจริงขอบคุณจริงครับ
0: ค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของ Green Morning Show ด้วยนะคะขอบคุณที่บอกว่าฟังกันเสมอนะคะเจอกันเมื่อไหร่ก็ทักทายกันแบบนี้แหละ
1: ครับผมขอบคุณทุกคนนะฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างทั้งหมดแล้วก็ทุกทีม
0: มีเบื้องบนและเบื้องล่างด้วย
1: จริงๆทั้งหมดที่ก็มันไม่สามารถเป็นคนใดคนหนึ่
0: ง
1: ม
0: ี
1: แค่ทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น
0: ใช่คร ับ
1: ผมอ่ะเรื่องใหญ่มากคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆในรายละเอียดเราเกือบจะรู้กันหมดแล้วนะครับก็เหตุการณ์รถไฟที่ชนซึ่งมันอยู่ใกล้เรามากเลยนะพี่อ้อยผ
0: ่
1: านทุกวันเลยอ่ะ
0: วันที่พี่อ้อยนั่งดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วพอมีข่าวเนี้ยความรู้สึกคือมันเห็นภาพไปหมดอะเพราะพวกเราคือคนที่ต้องผ่านเส้นนี้มาโดยตลอดอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวของความคืบหน้าว่าตกลงแล้วกล่องดำว่ายังไงบ้างผลจากการตรวจกล่องดำเป็นยังไงบ้างผลจากการตรวจสภาพร่างกายของทั้งคนขับรถเมย์คนขับรถไฟแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับการควบคุมไม้กั้น
1: ครับเบื้องต้นเสียชีวิต8บาดเจ็บ30นะครับก็คนขับรถไฟอายุ46ล่าสุดที่นำไปตรวจเจอสารเสพติดก็เจอว่าฉี่ม่วง
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้ก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องร่วมรับผิดชอบกันนะฮะตรงไหนผิดถูกก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของรายละเอียดอย่างเช่นคนโบกธงเจ้าหน้าที่โบกธงตกลงทำถูกต้องไหมอะไร ก็ไปดูคนก็แล้วกันนะครับผมคิดว่านะครับแต่ว่าเราก็จะได้ความรู้กันว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าทำไมไม่เบรก
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็ทราบแล้วว่าเขามีการเบรกแล้วใช้เบรกฉุกเฉินนะครับแต่เบรกฉุกเฉินเนี่ย
0: มันใกล้เกิน
1: คือเขาดึงเบรกฉุกเฉินเนี่ยประมาณ100เมตร
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีการเตือนกันเราเตือนกันด้วยความทันสมัยขนาดไหนเพราะว่าหน้าตารถไฟเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมจำความได้แต่ผมไม่รู้เทคโนโลยีภายในมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในกรอบที่เหมือนเดิม
0: ถ้าที่พี่ดูข่าวอะค่ะคือหนึ่งเขาบอกว่ามันมีการวอส่งกันแล้ววอเพื่อจะบอกว่าข้างหน้ายังเคลียร์รถไม่ได้คือต้องยอมรับค่ะถ้าคนทำงานอยู่แถวเส้นอโศกเมื่อเช้านี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะการเปิดไฟแดงไฟเขียวของการจราจรมันไม่สัมพันธ์กับจำนวนรถเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่าคืออันนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะด้วยความเคารพพี่อ้อยว่าถ้าเป็นไปได้ไม่มีใครอยากติดค้างหรือจอดบนรางแต่คราวนี้เมื่อเช้ามันมีมุมหนึ่งที่หลายๆคนพูดเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับนักมุดทั้งหลายนะคะถ้านักมุดทั้งหลายพี่ก็เคยเห็นเหมือนกันอ่ะคือหนึ่งไม้กั้นลงแล้วว่ายังมุดเลยอ่ะแต่บังเอิญว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการที่มีไฟเขียวแล้วขับรถด้วยความแออัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเสาร์ตอนนั้นเนี่ยแถวนี้จะรถติดด้วยอะไรแต่เขาบอกว่ารถติดมากพอขับมาเสร็จปั๊บไฟแดงเลย
1: ในระหว่างที่เขียวอยู
0: ่ในระหว่างที่เขียวอยู่ใช่ค่ะ
1: บางทีมันไม่ได้เกิดจากความนิสัยไม่ดีนะฮะมันเกิดจากการไหล
0: ใช่ใช
1: ่แล้วไหลอยู่แล้วหยุดแล้วอ้าวแล้วหลายครั้งภาพที่คนมาเห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเหมือนเราเป็นคนนิสัยไม่ดี
0: ว่าเราไปจอดในที่ที
1: ่ในหลายกรณี
0: ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งทางพนักงานที่เป็นพนักงานโบกธงพนักงานในการควบคุมคือแถวเนี้ยเราเป็นภาพชินตาค่ะบางคนก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าจะให้รถไฟมาเบรกได้ยังไงแต่เวลาที่มันผ่านเส้นหลักคือเส้นเมืองนะคะคือทางการรถไฟก็บอกว่าตามหลักเกณฑ์กติกาแล้วจะมีการแจ้งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยกธงแดงแปลว่ารถไฟจะต้องจอดและจอดก่อนที่จะมาถึงพื้นที่บริเวณนั้นน่ะ2กิโลด้วยซ้ำ
1: คือถ้าจะเบรกอ่ะรถไฟขนาดนี้ต้องใช้2กิโล
0: ใช่ค่ะแล้วแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีคนแจ้งเข้าไปไม่มีเสียงตอบรับจากคนขับรถไฟพอไม่มีเสียงตอบรับจากคนขับรถไฟก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ฟังมันจะมีคลิปหลายส่วนมากนะคะต้องนั่งดูค่ะแล้วพอนั่งดูปั๊บแล้วพอมาต่อจิ๊กซอว์ปั๊บนึงอ่ะมันก็จะเห็นภาพอันนึงคือวันนี้คำว่าถอดบทเรียนมาต้องมาแต่ถอดบทเรียนที่ว่านี้เนี่ยมันคือมันไม่ใช่แค่จุดเดียวในบ้านเรานะที่มีจุดนี้มันจะมีอีกหลายจุดที่มันเป็นการตัดกันและเป็นจุดตัดและตามหลักเวลาจุดตัดเข้าเมืองเนี่ยหนึ่งเคลียร์ได้หรือยังถ้าเคลียร์ได้ปั๊บหนึ่งพนักงานจะโบกธงเขียวแล้วพอโบกธงเขียวปั๊บเราก็รถไฟมาได
1: ้ครับแล้วมีหลายจุดเนี่ยถ้าออกนอกเมืองไปไม่มีไม้กั้นด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่มีเสียงตุ้งตุ้งตุ้งบางที่ไม่มีอะไรเลยดูเองก็มี
0: คือ
1: ผมว่ามันอ่ะเราน่าจะหามาตรฐานอะไรกันแล้วนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับไปครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เป็นผมจะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ก็ได้เพราะมันมีการพูดถึงเรื่องนี้มาพักนึงแล้วว่าตัดก่อนนั้นนี้เราพูดกันในมิติของการแก้ปัญหาการจราจรในแง่ของความติดขัดว่าสมัยตอนที่อัดจัดรายการ8โมงพี่ย้อย
0: ค่ะ
1: คือรถไฟเขาก็จะมา rush hour ไง
0: ใช่ใช่
1: เข้าใจป่ะก็เขาขนคนเข้าเมืองอ่ะ
0: แล้วมาบ่อยด้วย
1: เขาก็ต้องมาในเวลาที่คนจะเข้าแล้วก็มาเวลาที่คนจะออกซึ่งรถที่ติดอยู่แล้วติดกันเองอยู่แล้วยังต้องติดรถไฟอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเมืองที่เป็นเมโทรโพลิแทนในความเป็นจริงแล้วขนาดนี้ หายากมากแล้วนะฮะที่จะยังมีรถไฟวิ่งอยู่กลางเมืองนะครับก็มีหลายสื่อนำข่าวว่าไม่เห็นจริงเลยแล้วก็ไปถ่ายภาพรถไฟวิ่งอยู่กลางเมืองแต่ว่ารถไฟที่วิ่งนั้นน่ะไม่ใช่รถไฟแบบนี
0: ้
1: มันเป็นรถไฟเขาเรียกว่าเป็นคอมมิวเตอร์โดยเฉ

0: ขุดอุโมงค์ไม่ได
1: ้
0: ผมเคยคิดตั้งนานแล้วว่าตรงนี้น่าจะขุดอุโมงค์เนา
1: ะ
0: แต่มันขุดอุโมงค์ไม่ได้เพราะข้างใต้บนรถไฟใต้ดินอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ตลอดสายเลยแล้วมันยังมีอีกหลายหลายจุดด้วยซึ่งจริงๆมันวนเลยมาอีกนิดเดียวมันก็สุดแล้วคือมันมักกะสันแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าขุดไม่ได้ก็ต้องยกลอย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันถามว่าเป็นเมกะไหมก็เมกะถามว่าแบบต้องทำไหมล่ะเอาก็เอาแล้วทำไม่ทำเหรอผมก็ทำแค่นี
1: ้ค่ะ
0: อุ้ยทำยากนะทำยากแปลว่าทำไม่ได้เหรอทำยากแปลว่าทำได้แต่ต้องตั้งใจไง
1: ค่ะในชีวิตที่ผ่านมาตรงเนี้ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะที่มันมีลักษณะของการปะทะพอดีแต่บังเอิญว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีความรุนแรงขนาดนี
0: ้แล้วก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเลยว่าโอ้โหรถไฟตอนเข้าเมืองเขาขับช้ามาก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็แบบหลายครั้งเขาเบรกรอรถติดน่ะ
1: ต้องเบรกรอรถติด
0: ซึ่งผมถามจริงเราเคยเห็นเนาะรถไฟเบรกรอรถติดอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: รถไฟไม่ต้องรอรถติด
1: แต่แถวเนี้ยชินตามาก
0: ก็แปลว่ามันเป็นระบบที่ผิดปกติไง
1: ค่ะมาถึงต้องมานั่งดูแต่ว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยคือเขารอก่อนและต้องเคลียร์ให้จบแต่บังเอิญว่ารถอันนี้มันเป็นรถขนส่งแล้วมันส่งคอนเทนเนอร์ค่ะและกล่องดำเนี่ยเขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วคนที่ขับรถไฟใช้ความเร็ว35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพอขับเข้ามาเสร็จปั๊บอย่างที่บอกเฮ้ยเบรกกระทันหันแค่100เมตรไม่มีวันที่มันจะเบรกได้อยู่แล้ว
0: มันมีโมเมนตัมไงฮะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องมาอย่างที่บอกเราต้องมานั่งดูเหมือนกันว่าระบบอย่างไรการใช้วอลอย่างเดียวเสียงดังไหมได้ยินหรือเปล่าการชักธงแดงชักธงในระยะความไกลขนาดไหนมองเห็นไหมหรือมันมีจังหวะนรกที่มันสามารถมองไม่เห็นหรือเปล่า
0: ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็เป็นส่วนใหญ่ที่ไม่น้อยเลยคือนิสัยของคนใช้ถนน
1: ความวินัยต่างๆนานา
0: ครับหลังจากเราพยายามจะหาสาเหตุกันแล้วแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราย้อนกลับมาที่ตัวเราเองกันดีกว่านะครับไม่ได้แปลว่าจากนี้เจอแล้วเราจะลุมด่าลุมประนามใครหรือเห็นปุ๊บบีบแต่ชี้หน้าด่ากันถ่ายรูปฟ้องประนามกันไปเรื่อยคือในบางส่วนถ้าแบบเป็นแบบนั้นเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาอย่างรุนแรงก็สุดแท้แต่วิธีเพราะบางทีมันก็ได้ผลแต่ผมไม่ค่อยชอบผมว่าจริงๆแล้วเราคุยกันดีๆเราก็จะรู้กันว่าก่อนและหลังทางรถไฟเขาตีเส้นเหลืองและเส้นเหลืองไปตารางเช่นเดียวกันกับจุดเข้าออกตึกขนาดใหญ่จ
1: ุ
0: ดเข้าออกห้างขนาดใหญ
1: ่
0: จุดเข้าออกซอยจุดเข้าออกหมู่บ้านขนาดใหญ่ไม่ได้แปลว่าทุกตึกนะฮะถ้าทุกตึกเข้าออกต้องตีเหลืองนี่คืออโศกคงเหลืองทั้งหมดอ่ะนะครับเข้าใจฮะมันคงขับไม่ได้เพราะตึกเราเยอะมากตึกที่มีการเข้าออกใหญ่เช่นห้างใหญ่หรือแบบอะไรแบบนี้เขาจะตีแบบนี้อยู่แล้วซึ่งถามว่ามันคืออะไรมันแปลว่าจุดห้ามจอดฮะจุดห้ามจอดที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อเราเห็นต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟเขียวเราต้องไม่เอาตัวเราไปจ่อรถคันหน้าถ้าหากว่ามันยังเป็นไฟเขียวอยู่แต่รถติดเราก็ต้องเว้นตรงนี้ซึ่งพวกเนี้ยมันโชว์ความไม่มีระเบียบวินัยของคนไทยไม่น้อยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเคร่งครัดแต่ผมคิดว่าเราควรฮึบกันได้ยังแต่ว่าเช่นกันหลายครั้งมันก็ไหลพาเราไปจอดอยู่บนนั้นแต่อะถ้าเรารู้แล้วนะว่าจากเนี้ยมันจะไหลไปอยู่แบบนั้นกันเราก็จะต้องเว้นตั้งแต่ระยะไกลเลยว่าอะข้างหน้าเนาะมันยังไม่ควรนะงั้นแปลว่าตรงนี้เราต้องเว้นเพราะการที่เราไปจอดทับเส้นนี้แปลว่าเราก็ไปไม่ได้คนอื่นก็ไปไม่ได้จุดไหนที่เขาตีพื้นแบบนี้แปลว่าเมื่อเราไปไม่ได้คนอื่นจะได้ไปได้และจุดตัดรถไฟตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยพี่อ้อยไปดูนิสัยเสียของคนได้ง่ายที่สุด
1: มันจะเห็นชัด
0: คือตรงนั้นห้ามกลับรถนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนกลับรถกันทุกกลับรถกันโดยใช้ทางรถไฟนี่แหละกลับรถ
1: ใช่ใช
0: ่ตรงนั้นเป็นสี่แยกด้วยนะครับแต่เป็นสี่แยกที่ถนนไม่ตรงกันพี่อ้อยเข้าใจป่ะ
1: ใช่ใช่เข้าใจ
0: ถนนอีกฝั่งนึงมันเหลื่อมกันนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในความเป็นจริงมันจะมีเวลาที่ไปได้กับไปไม่ได้อยู
1: ่อ่า
0: โอ้อยากเลี้ยวเลี้ยวอยากไปอยากกลับรถกลับอยากทำอะไรทำตรงนั้นน
1: ่
0: ะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็อยากทำอะไรก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ใช้เส้นนี้อยู่จะเห็นว่ามันมีเส้นที่ออกมาตรงนั้นคือถนนกำแพงเพชรอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอมันแทรกออกมาปั๊บนึงทางที่มาจากรัชดาก็จะรู้สึกว่าเธอมันเป็นแบบไฟแดงก็ติดนานอยู่แล้วพอถึงไฟเขียวปั๊บเธอก็มาแทรกแล้วก็ปัดอีกมันก็เลยเป็นหลายๆส่วนและอีกอันนึงที่เห็นแล้วค่อนข้างตกใจอันนึงคือเขามีการตรวจอย่างที่บอกค่ะก็มีสารเสพติดสำหรับคนขับรถไฟที่น่ากลัวกว่านั้นคือใบอนุญาตไม่มีพอมีใบอนุญาตไม่มีปั๊บนึง
0: ใบอนุญาตการขับรถไฟ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่มีใบอนุญาต
1: เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะน้องโบลองเสิร์ชดูมันมีคำที่มันเป็นคำที่เรีย

0: ะไรทางรางเนี่ยแหละเป็นใบอนุญาตในการที่จะขับรถแล้วก็พอไม่มีใบอนุญาตสิ่งนี้ปั๊บโอ้โหตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนเลยนะคะว่าเรากำลังฝากชีวิตไว้กับใครบ้างคือแน่นอนค่ะพี่อ้อยเห็นในโซเชียลแล้วก็ปัดผ่านๆบางคนก็บอกว่าอ๋อแพ้แน่นอนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆค่ะเรามานั่งดูกันว่าตกลงแล้วเราจะถอดบทเรียนจากสิ่งนี้ได้ยังไงคนขับรถเมย์ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่ขับรถเมย์ยังมีอาการที่สาหัสแล้วเนื่องจากว่าทางท่อนล่างทั้งหมดเนี่ยคือโดนไฟไหม้อะนะคะแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาก่อนแต่ก็มีความผิดอย่างที่บอกอย่างวันนั้นพี่อ้อยส่งคลิปไปให้ดูเพราะมันเป็นมุมอีกมุมนึงอะคือมันไม่ใช่ภาพที่เราเห็นจากการที่เรามุ่งหน้ามาอโศกอย่างเดียวจากรัชดาแต่มุมกลับคือจากอโศกมุ่งไปรัชดาเหมือนกันรถก็แล่นปกติเหลือเกินอะก
1: ็
0: เล
1: ยเดี๋ยวนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าพนักงานขับรถไฟชื่อนามสกุลนี
0: ้
1: ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง
0: นี่แหละ
1: ซึ่งคำนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าไม่มีใบอนุญาตในการขับรถไฟหรือเปล่ามันอาจจะเป็นคนละอันกันนะพี่อ้อย
0: กำลังดูก่อนว่ามันเป็นใบขับขี่รถไฟหรือเปล่าแต่ใดๆก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตนี้เพราะถือว่าเป็นการการันตีว่าคุณสามารถที่จะขับรถไฟได้
1: คืออ่านเข้าใจไม่ได้จะแก้ตัวนะ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตผู้ประจำอาจจะแปลว่ามีใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้เป็นพนักงานประจำพี่ไพเข้าใจไหม
0: เข้าใจอย่างที่น้องบอกอ
1: าจจะเป็นพนักงานชั่วคราว หรือแบบอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นคำนี้ฮะโบเลื่อนลงมาครับผม
0: เพราะตอนนี้ก็มีประกาศ
1: ใบอนุญาตผู้ประจำ
0: ค่ะคราวนี้มันเลยมีจดหมายล่าสุดเลยของการรถไฟที่ออกมาคือต้องตรวจทั้งหมดด่วนว่าแต่ละคนที่คุณทำหน้าที่ในการพาประชาชนเดินทางนั้นมีใครบ้างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตและสามารถที่จะพักการทำงานได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะใบเหล่านี้มันคือใบแห่งความน่าเชื่อใจอ่ะของการเดินทางเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจากเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้มันจะเห็นรายละเอียดเยอะมากๆว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างแปลว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการตรวจอย่างเป็นทางการว่าใครได้รับใบอนุญาตและใครไม่ได้มีใบอนุญาตบ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ผู้ที่สูญเสียค่ะ8ครอบครัวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แค่2และการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นญาติสายตรงเพื่อตรวจ DNA อะค่ะคือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นทางลูกแต่ตอนนี้ผู้สูญเสียเนี่ยก็คือพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แค่2เมื่อวันนั้นพี่อ้อยยังช่วยกันแชร์ที่สแตนดาร์ดเอามาลงคือตอนนี้อยากจะให้ใครก็ตามที่คาดว่าจะเป็นญาติเราหรือเปล่านะลองเอาหลักข้อมูลหลักฐานมาตรวจเช็คกันแต่ถ้าจะตรวจ DNA หรือพิสูจน์อัตลักษณ์โดยตรงเนี่ยต้องเป็นญาติและเป็นครอบครัวทางสายตรงอะค่ะ
1: ก็ถ้าเอาเซิร์ชกันนะฮะคำว่าใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที
0: ่ค่ะ
1: เท่ากับใบขับขี่ระบบราง
0: ตอนนี้คือถ้าเกิดในเซิร์ชจะเป็นแบบนี้
1: เพราะถ้าเซิร์ชแบบนี้ก็แปลว่าคนขับคนนี้ไม่มีใบขับขี่เราขึ้นมาขับได้ไง
0: นั่นสิมันก็คือต้องไปลื้อ
1: ไปถึงขนาดนั้นได้ไง
0: และที่สำคัญคือคนอื่นๆที่ขับกันอยู่ทุกวันนี้มีใครบ้างที่มีใบขับขี่และมีใครบ้างที่ไม่มีใบขับขี
1: ่
0: มันเลยเห็นหลายสิ่งหลายอย่างกันอีกเยอะแยะมากมายว่าที่สุดแล้วมันมีความบกพร่องตรงไหนบ้าง
1: แต่ผมว่านะไอ้พวกเรื่องพวกนี้ถ้าจะเอาจริงนะสุดท้ายนะพี่อ้อยนะคนระดับปฏิบัติงานผิดหมดเลยทุกครั้งเลยฮะ
0: จริงจริงจริง
1: แต่ว่าคือเราไม่พูดถึงคนที่เป็นระดับบังคับบัญชาบ้างเลยเหรอ
0: ค่ะเพราะนั้นคือแบบ
1: นั่งทำอะไรกันอยู่อ่ะจริงจริงนั่งทำอะไรกันอยู่
0: คือมันต้องมาตั้งแต่ระบบ
1: เออแล้วหัวหน้าไม่รับผิดชอบเลยเหรอถ้าเป็นนักเขียนทำผิดบรรณาธิการบางทีเข้าคุกแทนเลย
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: เบื้องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคนขับรถไฟนะคะคนขับรถเมย์แต่คาดว่าคนขับรถเมย์น่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณการจราจรน่ะคือมันจะเป็นข้อหาตรงนั้นนะคะแต่อีกอันนึงก็คือแจ้งข้อหาคนบกธงฐานประมาทนะคะแล้วก็จะมีการคุมตัวฝากขัง18พฤษภาคมนี้อันนี้ตามข่าวล่าสุดนะ
1: ครับผมนะฮะแล้วพวกเรามาคุยกับหัวใจตัวเราเองกันให้เสร็จนะฮะว่าถ้าเรารู้นะฮะว่าเราทำถูกกฎจราจรอยู
0: ่
1: ใครจะบีบแต่ไล่ใครจะด่าไม่ว่าจะด้วยเสียงปีนปีนหรือตะโกนด่าเลยว่าจอดไม่ว่าไม่เราต้องไม่หวั่นไหวนะ
0: ค่ะ
1: เข้าใจไหมถ้าเราทำถูกต้องไม่หวั่นไหว หลายครั้งผมติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะ
1: ทั้งที่ไม่มีรถเลยแล้วมีคนบีบแต่ไล่ผมก็งงนะว่าอ๋อเหรอเราควรใช้ตรรกะอื่นเหรอ
0: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะ
0: ในเมื่อกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพร่วมกัน
1: เราควรใช้วิจารณญาณด้วยมิติอื่นหรือในเมื่อไฟแดงสว่างคาตาอยู่ตรงหน้าเธอบีบแต่จะได้ยังไงแล้วเธอจะบอกว่าแล้วผมเคยมีประสาทอ่ะแล้วเขาก็ตะโกนเสียงเข้ามาว่าโง่เปล่าไม่เห็นไงไม่มีรถสักคันจอดขวางอยู่นั่นแหละผมไม่อยากนึกในใจเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนแบบนี้ในอนาคตนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คือเราต้องไม่หวั่นไหวถ้าเราทำถูกนะอย่าหวั่นไหวไปกับคนที่ทำผิดเข้าใจป่ะคือเหมือนเขากั้นช่องไปก็ต้องเดินไปตามช่องถึงแม้เราจะเห็นว่ากั้นทำไมไม่เห็นมีคิวก็ตามผมคิดว่าเราก็ยังควรพยายามทำให้ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอนะฮะ
0: นี่เอาง่ายๆตรงเนี้ยแยกอโศกเนาะอ่านป่ะที่มันมีพุ่งตรงมุ่งหน้าไปศูนย์เศรษฐกิจแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปเส้นสุขุมวิทใช่ไหมคะแล้วมันมีไฟคือแต่ก่อนนะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่หลังๆมันมีไฟคือคนที่จะเลี้ยวซ้ายมันไม่ผ่านตลอดนะมันต้องดูสัญญาณไฟแต่สิ่งที่พี่อ้อยเห็นบ่อยๆเพราะพี่ต้องปุ้งหน้าไปศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยคือมันจะมีการบีบแต่ไล่จริงๆว่าทำไมไม่เลี้ยวแต่ไฟมันเป็นไฟที่บังคับแล้วไงคะว่า
1: แต่ว่า
0: ต้อง
1: แต่อีกอันนึงนะอันก็อยากจะแบบว่าฝากนิดนึงว่าในหลายๆแยกค่ะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: พอมาถึงตรงนี้มันจะมีบางแยกที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดกับบางแยกที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อจะเห็นป้ายนี้ว่า
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: คำถามของอันคือแยกที่ไม่มีป้ายอะไรเลยล่ะ
0: ถ้าเป็นแบบนั้นป้า
1: ผมเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงป้ายนี้แล้วแล้วฉันไปคันแรกเลยเนี่ยเอ๊ะอันต้องดูว่าไฟจราจรมีกี่รูมันจะมีรูนึงที่รอไว้ให้ฉันเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าถ้ามีช่องถ้ามีไฟรูนี้แปลว่าจะต้องรอ
0: ใช
1: ่ไหมตามคอนเวนเซนต์แต่พี่อ้อยเข้าใจคนขับรถที่ต้องนั่งมองว่าไฟจราจรที่มันไม่ติดแล้วนั่งนับอยู่ป่ะมันไม่ make sense ถ้าเราไม่เห็นป้ายควรอนุมานว่าให้รอหรือควรอนุมานว่า
0: ให้เลี้ยว
1: ได้ตลอด
0: ค่ะเพราะว่า
1: ผมสุดท้ายผมดูสถานการณ์เอาแต่ผมรู้สึกว่านี่คือความไม่มีมาตรฐาน
0: มันต้องชัดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าก็ตามหลักเลยถ้าไม่ตามไม่นับประสบนะในที่อื่นๆใดเลี้ยวซ้ายมันมักจะผ่านแต่บังเอิญว่าเวลาที่เลี้ยวซ้ายปั๊บมันจะเกิดบางแยก
1: มันจะมีทางม้าลายด้วย
0: มันจะมีทางม้าลายด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลี้ยวซ้ายคุณก็ต้องเคารพคนที่มันอยู่ตรงทางม้าลายด้วยนะเพราะนั่นคือสวัสดิภาพของการใช้ถนนด้วยกัน
1: ครับและโดยเฉพาะสี่แยกอโศกสุขุมวิทนะฮะเป็นสี่แยกที่มีความทริกกี้อยู่สูงโดย
0: อ
1: ันมันอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่มันเป็นสี่แยกที่มันมีคนใช้ร่วมกันเยอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ไฟคนที่ใช้ถนนกับรถที่ใช้ถนนมันร่วมกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลายครั้งอันยังเป็นเลยพี่อ้อยอันดูไฟจราจรเนี่ยไม่ได้ดูแค่ฝั่งอันนะดูฝั่งอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: อันดูว่าอุ้ยฝั่งนู้นแดงละเดี๋ยวฉันคงจะเขียวแล้วสินะอุ้ยฝั่งนู้นเหลืองละ
0: เด
1: ี๋ยวฉันคงจะต้องฉันจะใกล้แล้วนะ
0: เพราะมาบ่อย
1: เข้าใจป่ะอันก็จะเริ่มวงแล้วทันทีที่พุ้ยฝั่งนู้นแดงปุ๊บอันก็แบบเดี๋ยวเราคงจะได้ไปแล้วเตรียมตัวแต่ปรากฏว่าพอมันขยับแทนที่ไฟเขียวจะเป็นไฟเขียวเราเขาให้ไฟเขียวคนข้ามก่อนหมายถึงคนที่เดินข้ามทางม้าลายก่อน
0: ใช่ๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลายครั้งความคุ้นเคยของเราไฟเขียวกับไฟแดงบางแยกมันขัดกันกับคนเดินนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีจุดๆหนึ่งที่ไม่มีรถฝั่งไหนได้ไปเลยเพื่อให้คนข้าม
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางแยกไม่มีแบบนี้ผมติดอยู่ที่แยกนี้นานจนผมนั่งดูมาแล้วว่า กี่โมง
0: หลักการของคืออะไร
1: ผมว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ทุกเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่มันไม่ rush hour มันมีแบบนี้หรือเปล่าแต่มันจะมีอันนึงที่ไฟติดหมดเลยแล้วให้คนเดิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งรถแต่ละฝั่งก็จะแบบเหมือนกับคาดการผิดนะว่าเอ้านี่มันต้องคิว
0: ใช่
1: ต่อไปแล้วสิแล้วมันก็จะมีรถกระดึ่งกระดึบกระดึบกระดึบกันแบบเนี้ยซ
0: ึ่
1: งกระดึบกระดึบจนข้าไปบังทางม้าลายนะสุดท้ายก็วุ่นวายกันอีก
0: ในหลายๆที่ค่ะกฎเกณฑ์กติกาของการจราจรมันต้องรวมคอมมอนเซนส์ของคนขับด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางทีเอาข้างหน้าเหมือนกันที่จะไปศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยคือบางทีไฟมันค้างจากคนที่กำลังเดินมาเพราะตรงนั้นถนนมันกว้างอ่ะน้องอันเข้าใจว่าเป็นไฟเขียวเขาแต่เสร็จปั๊บเขายังไปไม่ถึงอีกฝั่งนึงเลยอ่ะน
1: ั่
0: นเป็นไฟเขียวรถ
1: เราก็ต้องให้เขาเดินให้เสร็จ
0: ต้องให้เดินให้เสร็จค่ะอย่ารีบ
1: คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สำหรับอ่านนะฮะบนถนนนะถ้าม
0: ัน
1: มีคนข้ามให้สิทธิ์มนุษย์ก่อนเสมอ
0: ถูกต้องจริงๆ
1: ให้สิทธิ์สิ่งมีชีวิตก่อนเสมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเราไปที่รถไปหลังสุดอ่ะ
0: ในที่สุด
1: ทำไมก็เดินช้าให้เขาเดินช้า
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เนาะก็ ามาคุยกันในเรื่องของกฎการจราจรอย่างน้อยข่าวใหญ่นี้มันเป็นข่าวที่ต้องบอกว่ามันคือโศกนาฏกรรมจริงๆนะคะทุกคนเดินทางเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินใครจะรู้ว่าเดินทางออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมติดต่อคนนี้ไม่ได้ติดต่อคนนั้นไม่ได้นะคะก็ต้องติดต่อมาเพราะว่าตอนนี้เขายังเหมือนมีการตั้งเต็นท์แล้วก็ดูแลแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของข้อมูลด้วยนะคะเมื่อเช้าพี่ก็ผ่านเส้นนี้เพราะเมื่อวานนี้เห็นคนก็ไปตั้งกล้องว่าไหนดูซิว่าโอ้โหเพิ่งจะผ่านโศกนาฏกรรมไปอ่ะทุกคนทับเส้นเหลืองไหมก็ไม่มีใครทับค่ะเพราะเมื่อวานหนึ่งรถน้
1: อ
0: ยเราต้องยอมรับเมื่อวานรถน้อยของจริงคือวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องดูการบริหารจัดการและขั้นการเปิดไฟเขียวไฟแดงด้วย
1: ตั้งใจเว้นนำเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เวลาเราดิ้นสัญญาณรถฉุกเฉินเมื่อก่อนก็ไม่ขยับนะฮะ
0: ค่ะ
1: การละครั้งหนึ่งมันเป็นเช่นนั้นถ้าบางคนเกิดไม่ทัน
0: ค่ะ
1: เราเห็นในสารพัดยุคมาแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เปลี่ยนเพราะโซเชียลมีเดียนะพี่อ้อย
0: จริงมาตอนที่เราสามารถที่ต้องแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ยังมีคนแชร์ว่าเฮ้ยทำไมไม่หลบวะอย่างเงี้ยในโซเชียลแล้วในที่สุดมันเกิดกระแสนี้เกิดขึ้นแล้วทันทีมันได้ awareness พร้อมกัน
0: จริง
1: เพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียใช้ดีๆนะฮะไม่จำเป็นต้องด่ากันหยาบคายนะฮ
0: ะ
1: ผมว่ามันใช้ในการรณรงค์ได
0: ้ใช่
1: มันเป็นไวรัลแห่งการรณรงค์ได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราทำกันด้วยความสุภาพชนได้ครับผ
0: ม
1: ครับ
0: ต้องเบรกไหม
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็ไปกันทั่วโลกนะฮะ
0: ค่ะ
1: สารพัดช่องออกกันหมดนะเพราะภาพมันแรงเหลือเกิน
0: จริงค่ะ
1: ครับผมครับอ่ะก็เบรกเลยนะครับ
0: เบรกเลย
1: นิดนึงนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาคือ15พฤษภาคมแล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ไฟฟ้าขัดข้องที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากคำแนะนำมาให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าดังนี้ครับ1คือตรวจสอบสายไฟกันเถอะนะฮะรวมถึงปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยไม่ชำรุดหรือว่าเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดหรือว่าอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อช่วยตัดกระแสไฟฟ้าถ้าความันเกิดไฟฟ้ารั่วนะครับอันนี้ก็ลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้นะครับอันที่3คือย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่วครับ4คือเตรียมสับคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์หากน้ำท่วมเข้าบ้านหรือว่าอาคารควรตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันทีแล้วเราอย่ารู้คนเดียวฝากให้ความรู้เหล่านี้กับสมาชิกคนอื่นในบ้านด้วยนะครับอีกอันหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นไม่สัมผัสสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้นไม้ป้ายโฆษณาที่อาจล้มทับสายไฟฟ้าจากลมแรงได้นะครับและถ้าว่าพบสายไฟฟ้าขาดเสาไฟฟ้าล้มอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาดนะครับอย่าคิดซ่อมเองนะฮะก็ให้ PA จัดการนะครับทั้งนี้ PA ครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าพบปัญหาหรือเหตุใดๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้งได้เลยที่1129หรือว่า PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: นะคะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show มาโดยตลอดนะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอนแมคแกลบค่ะและซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถึงมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิ

0: นทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กลับมาครับ
3: กลับมาค่ะกลับมาค่ะ
2: ครับผม
3: ค่ะนั่งอ่านข้อความกันหลายๆคนก็จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของต้องเลี้ยวไหมหรือแยกนั้นจะเป็นยังไงแยกนี้เป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2: ครับส่วนที่เขาต้องแก้ก็ให้เขาแก้ส่วนที่เราแก้ที่ตัวเราได้เราทำเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: อันครั้งหนึ่งเคยอัปเดตเรื่องนี้แล้วนะคะเรื่องการประกาศปรับค่าขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศคือ 1,120 บาทตรงราชกิจจาลงเรียบร้อยนะคะจะเริ่ม20มิถุนายนค่ะ
2: แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันว่าสภาไม่ผ่านนะเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่บอกว่าจะใช้กู้เงิน400ล้าน
3: ใช่
2: แต่อีกฝั่งนึงของทางรัฐบาลก็บอกว่าอ๋อกู้มาใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
3: ฮะอันนี้ไม่รู้ก็ตอนแรกบอกไม่ผ่านไม่ใช่หรอ
2: สภาไม่ผ่านแต่ว่าเขาก
3: ู้แล้ว
2: ก็เขาเซ็นกันหมดแล้วอะเข้าใจไง
3: เข้าใจ
2: คือมาไม่ผ่านตามหลังอะ
3: แต่
2: ว
3: ่
2: าก่อนนั้นใช่ถ้าเราจำได้เราก็จะบอกว่าเออเซ็นแล้วลงพระปรมาภิไธยแล้ว
3: ที่ไม่เป็นสองก้อนคือก้อนสองแสนล้านกับอีกสองแสนล้านตามมา
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกบอกว่าสงสัย400,000,000นี้หยุดปรากฏไม่นะหยุดสภาสั่งแต่ว่าตัวพ.ร.ก.ผ่านไปแล้วแล้วก็เบิกใช้เบิกไป
3: วัน
2: ตัวอ
3: ่อน
2: แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ระบบว่ะแล้วผมพูดตรงๆผมฟังผมก็เอ้าอะไรอ่ะวันศุกร์เพิ่งพูดว่าตกลงสภาไม่ผ่านแต่ระบบตรงนั้นก็คงต้องทำของเขามั้งผมก็ไม่แน่ใจนะ
3: ไม่
2: รู
3: ้ค่ะหรือว่าถ้ามองข่าวงี้ว่าสภาเบรกไม่ได้หรอกเพราะว่าก็จัดการแล้วนะคะสักนิดนึงค่ะผู้ว่าแล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณชัชชาติลาออกจากการเป็นผู้ว่ากทมวันนี้แล้วก็ประกาศลงสมัครเป็นสมัยที่2นะคะ
2: จริงๆก็ตามคาดแหละ
3: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณชัชชาติบอกว่าที่ต้องลาออกก่อนเพราะเนื่องจากว่าจะไปรับปริญญาน้องแสนดี
2: ครับ
3: นะคะแล้วก็จะลงสมัครแล้วก็ด้วยความแฟร์และไม่แฟร์กับการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นการหาเสียงไกลๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ
2: จริงจริงโดยปกติแล้วก็จะทำกันแบบนี้แหละพี่อ้อยเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามิฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้ตอนหมดสมัยก็ต้องรักษาการด้วยไง
3: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นลาออกก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ให้คนอื่นมารักษาการแทนได้
3: ใช่ค่ะแล้วก
2: ็ตัวสะดวกกว่า
3: ลงสมัครแบบอิสระค่ะไม่สังกัดพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น
2: ครับว่ากันไป
3: วันเลือกที่เป็นวันเดิมนะคะ28มิถุนายน
2: ครับก็เดี๋ยวเราก็จริงๆตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าใครเป็นใครมาก็จะมีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคงจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนอื่นๆเพิ่มเติมกันไป
3: ค่ะ
2: ครับผมครับ
3: อันนี้ดีไหมองค์การอนามัยโลกสักนิดนึงค่ะเพราะเราอ่ะไปให้ความสำคัญกับไวรัสฮันตาใช่ไหมคะแต่ล่าสุดตอนนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะองค์การอนามัยโลกประกาศให้อีโบลาซึ่งตอนนี้ระบาดอยู่ในDR คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะอะไรคะเพราะว่าในที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้และยังมีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยอีก245รายเสียชีวิตไปแล้วนะ80รายกับอีโบลานะคะ
2: ครับ
3: ก็เลยมีการประกาศเลยว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกตอนนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มเติม
2: ครับนะฮะก็อาจจะฟังดูไกลซะหน่อยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แค่1ไฟล์เครื่องบินถึงกัน
3: ใช่ๆๆค่ะ
2: มันแค่แบบ
3: 1
2: ต่อหรือเต็มที่ก็2ทรานซิตแค่นั้นเองมันก็ถึงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นบอกอุ๊ยคองโก เขาก็มาเราได้ง่าย
3: ๆจริงๆ
2: นะครับในอีกด้านนึงนะครับเป็นข้อมูลในเชิงลึกแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากงานวิจัยเปิดเผยนะครับว่าเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งณตอนนี้เราอาจจะบอกว่ามันก็ยังไม่ได้ดูข่าวใหญ่อะดีแล้วเราผมคิดว่าความตื่นตัวดีแล้วแต่ว่าความตื่นตัวนี้ก็ดูไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกอะไรนะฮะแต่ก็ดูเราสนใจผมว่ามันก็แบบเป็นยังไงอะมันน่ากลัวไหมผมว่าดีแล้วที่เราสนใจกันแบบนี้นะครับก็ล่าสุดมันมีการวารสารทางการแพทย์เขามีการตีพิมพ์กันเรื่องหนึ่งซึ่งเขาศึกษากันมาเชื้อไวรัสฮันตาแม้ในคนที่รักษาสมมติว่าเป็นแล้วหายแล้วนะฮ
3: ะ
2: เชื้อไวรัสฮันตาจะอาศัยอยู่ในอสุจิของคนคนนั้นได้นานถึง5ปี11เดือนหลังติดเชื้
3: อเกือบ6ปีเลยนะ
2: แปลว่าเขาจะยังคงเป็นพาหะต่อเนื่องอีก6ปีนะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งเช่นเดียวกันกับอีโบลาและซิก้าที่สามารถซ่อนอยู่ในอัณฑะของผู้ชายได ้แม้ร่างกายจะกำจัดเชื้อออกจากส่วนอื่นจนไม่เจ็บป่วยแล้วแต่ยังคงอยู่ในระบบสืบพันธุ์ได
3: ้ค่ะคือไวรัสเราพูดคำนี้เสมอนะเขาบอกว่าคนเราไม่มีทางเอาชนะไวรัสได
2: ้
3: นอกจากเราจะต้องหาวิธีการในการรับมือในการอยู่กับไวรัสให้ได้ไวรัสเองก็ต้องพยายามจะกลายร่างให้สามารถอยู่กับมนุษย์ให้ได้ด้วยเช่นกัน
2: ครับเพราะฉะนั้นในมุมนึงนะฮะระบบสืบพันธุ์เป็นระบบที่มีเชื้อโรคซ่อนอยู่เยอะมาก
3: ค่ะ
2: เรื่องนี้เราคงทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
3: ะ
2: นะครับแล้วก็ปัจจุบันหลายคนก็จะรู้สึกว่าวิธีการมันก้าวหน้ามีทั้งยาเพรฟแล้วก็ยาเป๊ปนะครับยาเหล่านี้อาจจะทำให้หลายคนมีความประมาทในการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
3: ค่ะ
2: ซึ่งเราบอกว่าก็ออนเพรฟง่ายก็กินทุกวันเลยแบบมันก็มีองค์ความรู้ในด้านนั้นดีแต่มันกันได้เฉพาะ HIV เท่านั้นคือเอชเท่านั้น
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกมีคนก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรหรอกต่อให้เป็นผู้ชายนะก็ไปฉีดอะไรHPV กับอะไรกับผมไม่รู้มันมีวัคซีนที่สามารถ
3: มีนวัตกรรม
2: คุมตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ได้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัยได้อยู่ดีเพราะนี่ไงอัณฑะถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเชื้อโร
3: ค
2: หลายชนิดเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่โจมตีอสุจิด้วยเหตุผลในความสามารถในการสืบพันธุ์ทำให้ไวรัสหลายชนิดหลบซ่อนอยู่ในนั้นได้มากกว่า27ชนิด
3: ค่ะแล้วก็ต่อให้เขายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอ้ยมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะแต่นักวิเคราะห์โรคระบาดค่ะก็มีคำเตือนนี้เหมือนกันว่าผู้ติดเชื้อฮันตาไวรัสโดยเฉพาะสายพันธุ์แอนดีสต้องได้รับคำแนะนำด้านเพศสัมพันธ์อย่างเข้มงวดค่ะเช่นเดียวกับผู้ป่วยอีโบลาด้วยนะคะ แต่ย้ำว่าสถานการณ์ยังไม่ได้เข้าข่ายภัยคุกคามระดับโควิดแต่ก็ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดทั่วโลกแต่สามารถที่จะอย่างที่บอก 40% ค่ะทำให้เสียชีวิตได้
2: เอ๊ะอันเห็นวอกแวบพี่ว่าเห็นไหมที่เขาบอกว่าแบบไข้หวัดนกอ่ะจากแมวสู่คนเห็นไหม
3: ใช่ใช่ใช่มาจากแมวใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บอีกแล้วค่ะ
2: ครับ
3: นะฮะ
2: ก็ CDC ของสหรัฐอเมริกาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐนะครับเผยแพร่งานวิจัยศึกษามาใหม่นะครับว่าเชื้อไข้หวัดนกนะครับ H5N1 ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสูงนี้ในสัตว์เนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ปรากฏว่าไปสัมผัสกับแมวบ้านปรากฏมันติดต่อเนื่องกันได้นะฮะจากแมวสู่คน
3: ค่ะ
2: ถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เขามีการประกาศเตือนออกมาครับผม
3: ค่ะและที่เป็นเรื่องของการของโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะอันนี้สักนิดแล้วกันค่ะหลังจากการที่คุณทรัมป์ไปพบกับคุณสีจิ้นผิงก็มีรูปแบบของความรุนแรงที่ดูเหมือนกับก็ดูรักกันมากขึ้น
2: หรือเปล่า
3: ไม่รู้แต่ว่า
2: ทรัมป์ประกาศว่าสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วหุ้นตก
3: นั่นสิ
2: หุ้นโบอิงก็ลงเพราะว่าเขาบอกว่านี่ไงเขาประกาศซื้อโบอิงแต่จริงๆเขาไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้มากกว่านั้นแต่ได้น้อยกว่าที่คิด
3: ใช่ค่ะ
2: และอย่างอื่นผมรู้สึกว่าจีนก็ไม่เห็นให้อะไรเลย
3: ใช่แล้วก็กลับมาเพิ่มๆกับอิหร่านต่อนะคะแล้วก็แบบประกาศเลยนะแบบว่ากลับมาแล้วนะตอนเนี้ย
2: ฮัลโหล
3: ค่ะแล้วก็มีการเสนอเงินช่วยเหลือคิวบา100ล้านค่ะแลกกับการปฏิรูปประเทศค่ะว่าปฏิรูปประเทศแปลว่าอะไรคะตกลงก็จะเข้ามาเพื่อที่จะมีอิทธิพลและภาษากลางๆคือมายึดมั้งหรือเปล่า
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถึงขนาดมีการทำรูปออกมาว่าเวเนซุเอลาเป็นรัฐที่51
3: ของอเมริกา
2: ใช่ค่ะผมว่าโอ้โหอันนี้แรงมากเลยนะ
3: ช่วยถามเขาด้วยนะคะแต่อันนึงเนี่ยที่บอกว่าอีรอนมัสเอาลูกชายไปด้วยอ่ะเป็นภาพที่น่ารักมากนะอันเนี่ยเผื่อจะได้ส่งท้ายกันเบาๆนะคะคือ ร่วมเดินทางไปเยือนจีนด้วยแล้วก็พร้อมกับลูกชายวัย6ขวบชาวเน็ตเขาเรียกว่าลิว S ลิว X ค่ะ
2: อีรอนมัสมีลูกกี่คนเซิร์ชสิพี่จำได้ว่าเป็นบลูอะ
3: ค่ะแต่อันที่น่ารักมากคือลูกชายเขาถือกระเป๋าหัวเสือค่ะเป็นแบบสะพายข้าง
2: ครับปรากฏว่าไอ้กระเป๋านี้ทันทีหลังจากที่ลูกชายอีรอนมัสเดินอยู่ในขบวนนะครับแล้วแต่งตัวโดดเด่นมากคือเป็นเด็กมากนะครับ6ขวบอะ
3: น่ารักมากเลย
2: ค่ะไอ้กระเป๋าหัวเสือเนี้ยยอดขายพุ่งขึ้นเลยทันที
3: ค่ะ
2: 10เท่าในคืนเดียวและโซลเอาท์ขาดตลาดเลย
3: จริง
2: อันนี้ไงอีลอนมัสมีลูกชายทั้งหมด14คนพี่อ้อยเยอะมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: กับจากคู่ชีวิต3คน
2: แต่ผมคิดว่าจะมีก็มีไปเถอะเพราะว่าเขาก็ฉลาดดีเพียงแต่ว่าสอนลูกให้นิสัยดีหน่อย
3: แต่เขาเป็นในภาวะที่ดูแลได้เลยมั้งเน
2: า
3: ะ
2: เอาจริงๆแต่เขาฉลาดมากอ่ะ
3: ใช่ๆ
2: แล้วเขามีปัญญาเลี้ยงได้14คนแบบเหลือๆ
3: ค่ะ
2: ฉะนั้นอ่ะอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีแนวโน้มว่าจะสร้างประชากรคุณภาพแบบมีป่ะ
3: จ้ะแล้วก็มีความขับเคลื่อนอย่างที่บอกค่ะว่าสินค้าในสต็อกเนี่ยที่บอกว่าเป็นกระเป๋างานปักหัวเสือเนี่ยมีแค่100ใบค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เขาจะต้องมีการประดิษฐ์ประดอย
2: พี่อ้อยรู้มั้ย Lin X คืออะไรมาจาก Little X Twitter แล้วตัวเล็กก็คือเขาเลยแต่ว่า Little แล้วนึกออกป่ะก็คือเขา Space X ทุกอย่างเขาชื่อ X หมดเลย
3: ใช่ๆๆ
2: ส่วนเขาตั้งชื่อลูกคนเล็กว่า Little X เขาก็เลยย่อว่า Little X
3: Little X
2: โอเคโอเค
3: แต่กระเป๋าก็น่ารักเชียวนะ
2: ก็เอ็นดูอยู
3: ่ Soft Power
2: ครับผมนะฮะตอนนี้ทรัมป์ก็ไปยุ่งกับไต้หวันต่อนิดหน่อยนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะฮะว่าไม่ต้องการเห็นไต้หวันประกาศเอกราชเฮ้ยมันก็ยุ่งไปเรื่อยนะพี่อ้อย
3: จริงๆและอย่างที่บอกไงว่าเมื่อไหร่ก็ตามไปเจอคุณสีจิ้นผิงอ่ะพี่อ้อยว่าเขาก็จะเริ่มอินไงอินสักนิดนึงแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยไม่อยากจะเห็นการประกาศเอกราชจากจีนเลยแต่ไต้หวันก็บอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะเราชอบการเป็นรัฐอิสระ
2: แล้วก็ยืนยันว่าเขาอยู่ในสถานะประเทศที่มีอธิปไตย
3: ค่ะ
2: อันนี้คือทางไต้หวันเขาประกาศยืนยันแบบนั้น
3: ใช่
2: ครับแต่เราก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเขาก็แสดงจุดยืนนะว่าประเทศไหนรับไต้หวันเป็นอธิปไตยของประเทศหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: อย่างเช่นเราไม่ได้พูดว่าเราไม่รับแต่เราพูดว่าเรายืนยันในสิทธิ์ของความเป็นจีนเดียวแบบนี้เป็นต้น
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของคุณทรัมป์ได้แล้วค่ะเพราะว่ากลับมาหนนี้จะเป็นการประกาศสงครามอีกครั้งกับอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นรอนะน้ำมันก็ขึ้นร
2: อส่วนเรื่องแลนด์บริดจ์นะฮะเกิดไม่เกิดก็มีคนถามผมว่าก็ตอนนี้ผมว่ามันก็อยู่ในระหว่างการไปศึกษากันแหละนะฮะว่าจะยังไงล่าสุดก็มีการประกาศว่าให้ย้อนกลับไปศึกษานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมกันนะครับอีก
3: ภายใน90วัน
2: 90วันเราค่อยมาสรุปผลกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปให้นิดนึงแล้วกันผมเห็นไทยรัฐออนไลน์ก็ทำมาก็ดีเหมือนกันจริงๆเป็นเรื่องที่ถ้าเราบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่ทำไมไม่ทำกันเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันด้วยความปรารถนาดี5จุดบนท้องถนนที่เราไม่ควรหยุดรถเลยจุดตัดข้ามทางรถไฟอันที่2ทางแยกอันที่3ทางม้าลายอันที่4ทางเข้าออกซอยอันที่5คือสะพานหรืออุโมง
3: ค่ะ
2: นะครับหยุดไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
2: แต่บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจนะฮะ
3: จริงๆค่ะเรามาจากความไม่ตั้งใจเยอะไม่ยังเล่าให้น้องอั๋นฟังเลยมันเป็นไฟเขียวเราอ่ะแต่พอขับไปปั๊บ
2: แล้วมันไม่ไปต่อแล้วมันก็ไม่ไปต่ออีกเลย เราก็เลยกลายเป็นคนที่หยุดตรงกลางสี่แยก
3: แล้วเราก็เลยถูกการกดแปรด่ารอบทิศ อยากจะบอกว่าไม่นะคะเมื่อกี้ตอนที่ออกมามันเป็นไฟเขียวจริงๆค่ะช่วยหน่อย
2: ครับผมส่วน เหตุโศกนาฏกรรมนี้นะฮะ ก็เสียชีวิตเนี่ยเยียวยาอยู่คนละ1,500,000 บาทในเบื้องต้น บาดเจ็บอยู่ที่ 80,000-500,000 นะครับส่วนญาติผู้สูญหาย4รายเข้าตรวจ DNA ยืนยันตัวตนแล้วนะครับ DNA จะรู้ผลชัดเจนทั้งหมดภายใน19พฤษภาคมนี
3: ้
2: ส่วนญาติที่เหลือตอนนี้เร่งติดตามตัวอยู่แล้วก็จะมีการส่งคืนร่างให้กับครอบครัวทั้งหมดนะครับก็จุดเกิดเหตุจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังพบการกีดขวางกันอยู่จริงๆถามตอนนี้ก็ได้ฮะฮัลโหลพวกเรา เห็นไหมผ่านตรงนี้อยู่เปล่า เป็นไงบ้างอะ ถามอย่างนี้เลย เป็นไงบ้างฟ้องหน่อยสิ ทางข้ามรถไฟที่ตัดกับถนนแต่ละที่เช้านี้เป็นไงกันบ้าง เราเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไหมอะ
3: เพียงว่ามีบ้างแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มันเริ่มมีเงื่อนไขของความรถติดแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอะค่ะก็มีผู้ที่มีอาการแบบเขาบอกว่าเป็นอาการสีเขียวสีเหลืองนะคะก็คือเขียว15เหลือง15แล้วก็ในเขียว15เนี่ยกลับบ้านได้แล้วประมาณ14คนนะคะก็แล้วก็ยังมีอาการสาหัสอีก2ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นราบรื่นและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะ
2: ครับผมครับ
3: หมดเวลาค่ะ
2: ครับส่วน ถ้าจำได้สัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่มีผลเรื่องของ Zero Corruption ออกมาประกาศว่ากรมนู่นหน่วยงานนี้รับเงินเท่านู่นเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้นะฮะที่เขาไปสำรวจความเห็นของภาคเอกชนกันมานะครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆจะใช้คำว่าดิ้นก็ได
3: ้ร้อนแรงมากๆในช่วงสัปดาห์ที
2: ่ดีดีนะครับก็ออกมาพิสูจน์ตนกันไปว่าไม่จริงซะหน่อย
3: กรมควบคุมมลพิษก็ออกมาค่อนข้างแรง
2: ครับถ้าจะฟ้องอ่ะถ้าจะฟ้องฟ้องเลยนะครับแล้วก็จะได้เอาหลักฐานต่างๆที่มีเข้าสู่ชั้นศาลกันผมคิดว่าก็ผมว่าเป็นเรื่องดีที่เราควรมุ่งหน้าไปสู่การไม่ยอมรับการคอร์รัปชันซึ่งจริงการไม่ยอมรับคอร์รัปชันน่าจะเริ่มต้นจากภาคประชาชนด้วย
3: และเราก็ต้องหาแฟกต์ให้เจอก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเดี๋ยวก่อนนะไปโพลกันมายังไงสำรวจยังไงนะคะก็ดีค่ะออกมาเป็นการตั้งคำถามเราจะได้รู้รอบว่าทั้งหมดตอนที่เห็นโพลเหมือนกันก็แบบเฮ้ยเขาสำรวจกันยังไงนะ
2: อืม
3: ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
3: ย้ำว่าวันนี้วันจันทร์นะคะหลายคนพอฟังเสียงพี่อ้อยแล้วคิดว่าวันอังคาร พรุ่งนี้ค่ะมาเจอกันวันอังคารวันพี่อ้อยแหละขอบคุณมากเลยลุยกันต่อไปในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
4: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
5: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
4: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
6: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
2: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายนะครับมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับอย่ามองมันเป็นอุปสรรคนะฮะแต่ให้เห็นว่ามันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่เราไม่ต้องกลัวกับความปวดกันอีกต่อไปกับแคมเปญล่าสุดคือกลัวอะไรกับความปวดครับที่เขาชวนแล้วก็ได้ศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดเลยของเคาน์เตอร์เพนครับเพราะว่าเจฟซาเตอร์นี่ถ้าบอกว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช่ครบทุกมิติเลยนะใช้ชีวิตเต็มที่นะครับแบบทุ่มเทไม่กลัวความเหนื่อยล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายเตรียมตัวเต็มที่นะครับทั้งงานดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันแมทช์กันแล้วเขาถ้าเพนก็พร้อมซัพพอร์ตนะครับพวกเราทุกคนด้วยให้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจกันเอาไว้นะครับเขาถ้าเพนครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรล่ะครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็แค่ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก่ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: กูดมอร์นิ่ง
6: อรุณสวีท
5: สวัสดีสวัสดัด
6: ใช่หรือเปล่า
5: ก็ไม่รู้ว่าคุณมาแบบนี้ผมก็พยายาม
6: เนาะ
5: พยายาม
6: เนาะ
5: มีคนหลายคนก็เป็นห่วงอะนะ
6: เป็นห่วง
5: ว่าพี่เป้เช้านี้รถติดไหมคะมันเปิดเทอมแล้วนะ
6: อ
5: ่
6: าฮะ
5: โอ้โหก็รถก็หนาแน่นอยู่แต่แยกอโศกเพชรเราฟลูใช
6: ่ไม่ค่อยเมื่อเช้าที่มานะอาจจะด้วยความที่เราคิดว่าเอ้ยวันนี้แบบเปิดเทอมน่าจะเต็มรูปแบบแล้วจากที่เราคุยกันเมื่อวีคที่แล้วใช่ไหมเราก็เลยออกเร็วกว่าเดิมเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะก็ไม่ได้หนาแน่นมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหวิ่งแบบสบายๆไม่ขนาดนั้น
5: แต่ผมไม่แน่ใจว่าฟลูนี่เพราะว่าเป็นเรื่องของการเปิดไฟเขียวไฟแดงจราจรแบบใหม่หรือเปล่า
6: หรอ
5: ไม่รู้เพราะว่ามันผิดปกติทุกทีเนี่ยแยกอโศกเพชรเราเนี่ยมันก็คือรถไหลไหลไหลไหลไหล
6: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในวันธรรมดาอย่างเงี้ยช่วงเช้าอ่ะ
5: มัน
6: เขาจะเปิดไฟเขียวไฟแดงไฟจราจรตรงแยกโสตรงเนี้ยนะตรงจุดเนี้ยตรงจุดตัดรถไฟเนี่ยนะคะแต่ว่า
5: ตรงจุดเกิดเหตุที่เป็นข่าวใหญ่นี่แหละ
6: พอช่วงสายๆไม่แน่ใจว่าถึง10โมงหรือเปล่านะถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะเพราะว่าเรามาถึงก่อนไง
5: เขาจะไม่เปิดเขาจะเป็นไฟเหลือง
6: เป็นไฟกับพริบไฟเหลือง
5: แต่โดยปกติเวลาผมมาช่วงนี้เช้าเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นรถหนาแน่นมาก
6: uh-huh.
5: มันก็คือจะมีรถแบบติดทุกเลน
6: อะ
5: แต่วันนี้สองเลนตรงโล่ง
6: uh-huh.
5: เหมือนปล่อยให้ฟลูมากขึ้นกว่า uh-huh. ปกติ
6: แต่ก็มีความมึนงงอยู่ตลอดเวลาในระบบการจราจรระบบไฟแดง uh-huh. ไฟเขียวไฟจราจรนะเพราะว่ามันจะมีเหมือนไฟเสาไฟจราจรมันซ้อนกันอยู่อะก็เลยไม่รู้ว่า
5: สองแยกเนาะสองแยก
6: เลยข้ามทางรถไฟไปหนึ่งตรงคอนโด uh-huh. ที่อยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆ uh-huh. ข้ามมาตรงอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะถึงแยกอโศกเพชรก็มีอีกหนึ่งไฟแดง
5: ไม่รู้ว่าแต่วันนี้ผมว่าเขาเปิดไฟที่ผิดปกติจากเมื่อก่อนรถฟลูมาก
6: แล้วก็มี
5: สองเลนนี่คือโหมาที่คล่องมากผมจอดติดอยู่ทางเลียบทางรถไฟนะ
6: เพื่อที่จะเลี้ยวเพชร7ใช่ไหม
5: เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกอโศกตรงนะฮะก็ปกติเนี่ยก็คือรถมันก็จะติดแน่นยาวไหลข้ามเนี่ยฮะทางรถไฟไปนี่แหละฮะก็คือไหลๆกันมาแต่วันนี้ไม่มีเลยฮะสองเลนซ้ายสุดนี่คือโล่งมากในขณะที่ผมติดไฟแดงอยู่น
6: ะ
5: โล่งแบบเนี้ยแล้วพอผมหลุดจากไฟแดงตรงนั้นเนี่ยเลี้ยวซ้ายปั๊บนะผมก็โล่งยาวมาอีกเหมือนกันวันนี้ถือว่าม
6: ันอาจจะเป็น
5: ถ้ามันทำให้ไฟการจราจรได้แบบนี้ผมว่าดีมากเลยนะ
6: คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดที่ไฟจราจรหรือว่าหมุนหรืออะไรยังไงนะ
5: ต้องแค่ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ไฟจราจรมันผิดปกติจากเมื่อก่อน
6: แต่ที่แน่ๆก็คือทางหนึ่งไฟเขียวทางหนึ่งไฟแดงทางที่ไฟแดงหนูหยุดก่อนค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ควรต้องทำอยู่แล้วเนาะแต่วันน
6: ี้ใช่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่
5: ก็ต้องทำแหละแต่วันนี้ผมเห็นตากล้องนักข่าวยังประจำจุดอยู่ตรงนั้นอยู่นะผมก็ชะเง้อดูแหละแต่ผมก็ติดอยู่ว่าว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ยังไปถ่ายทำกันอยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคงได้เห็นนะฮะว่าอีเส้นเหลืองที่ควรจะหยุดอะ
6: แต่เมื่อเช้าอะที่ดูอะเส้นเหลืองที่เป็นเส้นที่เราจะต้องหยุดหลังเส้นเหลืองก่อนที่จะถึงหลังรถไฟใช่ไหมไม่มีเส้นเหลืองอะนะก็คือเหมือนแบบมาทำคิดว่าน่าจะทำอะไรใหม่เหมือนเป็นแบบว่ายังมาต่อยมา
5: เพราะเมื่อวานผมยังเห็นข่าวอยู่
6: เมื่อวานยังเห็นอยู่แต่ว่าเมื่อเช้าว่ะเมื่อเช้าเราสังเกตดูอ่ะ
5: ไม่มีแล้ว
6: ไม
5: ่มี
6: เ
5: ดี๋ยวลองดูกันนะว
6: ่
5: าเขาจะทำยังไงตรงนั้นนะฮะ
6: หรืออาจจะตีเส้นใหม่หรือยังไงไม่แน่ใจ
5: อาจจะเป็นเส้นสีแดงเถือกเลยก็ได้แดงว่าห้ามจอดตรงเนี้ย
6: ซึ่งจริงแล้วมันต้องเป็นเหลืองหรือแดงอ่ะ
5: คือปกติเป็นเหลือง
6: เป็นเหลือง
5: เหลืองแล้วตีกากบาทควายอ่ะ
6: หรือว่าอาจจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบตีให้มันออกมานิดนึงป่ะให้มันแบบกว้างขึ้นหรือป่ะหรือยังไง
5: ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแดงแล้วผมว่า
6: ก็เป็นไปได้นะ
5: พื้นที่ตรงเนี้ยอย่าเลยนะต้องอยู่จอดด้านหลังตรงนี้ละกันก็ขอให้เป็นแบบนั้นอะ
6: เออมันหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะที่มันมีความมึนงงในการที่ใช้รถใช้ถนนในแยกแบบนี้นะคะเชื่อว่ามันน่าจะมีอีกหลายๆแยกที่มันก็เป็นปัญหาอยู่อะเนาะ
5: ใช่
6: นะคะแต่ว่าอ่ะดูจากข้อมูลของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคุณผู้ฟังเขาพูดถึงโครงข่ายรถไฟในปัจจุบันมีกว่า 4,000 กิโลเมตรครอบคลุม 47 จังหวัดนะมันมีจุดตัดทางรถไฟอยู่ทั่วประเทศนะคะทั้งหมดนะ 2,639 จุดแล้วมันมีหลายประเภทมากเยอะสุดเลยนะคะ 1,149 จุดก็คือจุดตัดที่มีคานกั้นถนนหรือแม้แต่แบบจุดตัดที่มันมีสัญญาณไฟกระพริบแล้วก็เซ็นเซอร์จุดตัดที่มีแผงเข็นหรือแม้แต่อันเนี้ยมันก็เยอะมากเหมือนกันนะ686จุดทางลักผ่านมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นทางลักผ่านซึ่งมันอันตรายมากนะคะเรื่องนี้นะคะทางนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะศาสตราจารย์อมรพิมานมาศก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็หาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมนะคะบอกว่าการบริหารจัดการจุดตัดเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือว่าค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมมันตัดเฉียงขอไปคุณป้อง
5: ครับมุมมันตัดเฉียงแล้วไงต่อ
6: เธอเสียงฉันไทย จุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือว่ามันมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสำรวจนะคะจัดทำแผนความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นเพราะว่ามันมีจุดตัดหลายจุดเหมือนกันนะที่บางทีอ่ะมันอยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือว่าจุดทางเข้าออกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในบางจุดมันก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้งานแสงสว่างมันก็ไม่มากพออะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นไหมมีแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือว่าเสียงแจ้งเตือนแล้วก็ไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็มีหลายๆอย่างนะคะที่มันจะต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่
5: ต้องมาดูกันให้หนักๆ
6: มันไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟอย่างเดียวนะหมายถึงแบบว่าการจราจรบนท้องถนนทั่วไปก็ด้วยเหมือนกัน
5: พฤติกรรมคนขับรถ
6: อันนี้สำคัญมาก
5: ใช้ถนนด้วยแล้วกัน
6: นะคะเรื่องของระเบียบวินัยอะไรแบบนี้นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีน้องๆนักเรียนนะคะใช้บริการMRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหรือว่าพบกันที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนที่สถานีเพชรบุรีนะคะ21แล้วก็22พฤษภาคมนี้11โมงจนถึง1ทุ่มนะคะ
5: ครับ
6: ก็ไปเปลี่ยนกันได้
5: เปลี่ยนกันได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปเสริมน้ำขิงหน่อยนะ
6: น้ำขิงเลยเหรอ
5: ควรจะขิงแล้วล่ะเช้านี
6: ้น้ำอุ่นก็พอ
5: น่านะสู้ๆนะน่านะ Green
4: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ประเทศ

โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

มาถึงปั๊บนะฮะคุณผู้ฟังก็ช่างส่องอะเนาะพี่เป้รับซองข่าวแต่เช้าเลยหรือคะพี่เอกเขาส่งมาให้เมื่อกี้นะฮะผมก็เลยบอกมันคืออะไรพี่แบบไม่รู้แกก็แกะซองดูเป็น cash voucher for food มี cash voucher for food ส่งมาคือตึกจิมเอ็มของเราเนี่ยนะคุณผู้ฟังตรงชั้น B2 อ่ะเนาะนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหแบบว่ารีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่นะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นแบบว่าร้านอาหารแบบว่าหลากหลายมากมีทั้งบาร์มีทั้งร้านนู่นนี่นั่นน่ากินมากนะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะที่ตึกจิมเอ็มได้เนี่ยนะฮะหรือว่ามีธุระประปังมาแถวเนี้ยนะฮะลองเดินเข้ามาชั้นใต้ดินของเรานะฮะชั้น B2 นะครับรับรองว่าคุณจะสุพลึงแจ้งว่าสุพลึงนะกับบรรยากาศที่น่ารับประทานอาหารใดๆทั้งนั้นนะฮะก็เราฝากดูแล้วกันนะฮะถ้าเกิดโผล่มาแถวนี้นะครับ

มีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าเพลงเพราะฟังสบายแต่เช้าเลยนะคะพี่เป้ช่วยปรับอารมณ์หงุดหงิดตอนรถติดได้ดีเลยยินดีมากๆเลยนะครับถ้าช่วยได้กันแบบนี้นะครับงั้นวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับผมก็จะจัดให้นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังได้ระบายมาหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าในชีวิตที่เราดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้จนอายุเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรารู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ฟังระบายมาระบายมาระบายบอกพี่เป้มานะครับหงุดหงิดเรื่องนี้ประจำเลยเจออย่างงี้เราก็รู้สึกหงุดหงิดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งมาบอกพี่เป้นะครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะระดมหาผู้ช่วยดีแล้วก็ติดต่อกลับไปเพื่อรับนะฮะสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาท

ีคนถามกลับแล้วพี่เป้ละหงุดหงิดเรื่องอะไรบ้างก็มีหลายเรื่องนะเรื่องหงุดหงิดเนี่ยเอาใกล้ตัวเลยนะส่งไลน์ไปแล้วไม่อ่านนี่ก็หงุดหงิดแล้วนะ

ละเรื่องของความหงุดหงิดนะส่งมากันเนี่ยนะผมว่านั่งอ่านแล้วก็ก็แอบขำเล็กๆเลยอะในบางเรื่องนะฮะว่ามันตรงกันกับเราจังเราก็เป็นอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้บอกว่าหงุดหงิดสามีเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาค่ะพี่แป้งคะพูดเลยไปก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยต้องพูดซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยการพูดซ้ำๆบางทีก็ทำให้เราหงุดหงิดเหมือนกันนะฮะเวลาขึ้นลิฟต์ค่ะพี่แป้งคนที่เขาสะพายเป้ไว้ข้างหลังไงแล้วขยับชิดเขาไม่รู้หรอว่าไอ้กระเป๋าเป้ที่คุณน่ะสะพายข้างหลังเนี่ยมันดันจะติดหน้าฉันราคาหน้าฉันจะบูบี้เอาแล้วค่ะโอ้เอ็นดูเออันนี้ก็เข้าใจนะเห็นไหมวันนี้เราก็รู้สึกว่าสถานการณ์นี้เราก็เคยเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยปลุกลูกไม่ยอมตื่นไปโรงเรียนครับพี่เป้อันนี้หงุดหงิดมากค่ะปลุกไปตื่นสักทีหงุดหงิดตัวเองอะค่ะนะฮะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจมันก็เป็นกันบ้างเนาะหงุดหงิดที่ซื้อลอตเตอรี่มาทุกงวด20ปีแล้วค่ะไม่เคยถูกเลยค่ะเลิกไหมถ้ามัน20ปีแล้วเราเลิกไหมแม่นะฮะคุณผู้ฟังมีคนที่ยัง move on ออกจากคอนเสิร์ตของ Peacemaker ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าพี่เพ่ขอสักหนึ่งเพลงได้ไหมผมเห็นในในโซเชียลนะครับที่เป็นไวรัลอยู่เป็นภาพของบอย Peacemaker ร้องไห้นะครับไปกับเพลงนี้นี่คือความประทับใจอีกหนึ่ง

0: ตายเจอข้อความนี้เข้าไปจะหงุดหงิดทุกครั้งเลยนะครับว่าเวลารอฟังดีเจคุณโปรดมาจัดรายการแล้วไม่มาแล้วลาไปเที่ยวอีกเนี่ยอุ้ยหมายถึงใครอ่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
2: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง Deep Sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
3: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
2: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
3: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: เรื่องหงุดหงิดล่ะคะถ้าหงุดหงิดก็หงุดหงิดนิ้วก้อยตัวเองนี่ล่ะค่ะทำไมคิดว่าพ้นแล้วมันไม่พ้นนะคะพี่เป้เพิ่งโดนมา2จุดเลยฮะเตะใส่ก๊อกน้ํา1ทีเตะขอบโต๊ะอีก1ทีโอ้ยตรงนี้เลยตรงนิ้วเลยเนี่ยยังเดินแบบเจ็บนิ้วอยู่เลยนะฮะโอ้โหนี่เป็นเหมือนกันเลยนะฮะงุดหงิดมอเตอร์ไซค์ครับพี่เป้ฝ่าไฟแดงค่ะแถวแยกเกษตรเจอบ่อยมากค่ะรออีกนิดได้ไหมพี่งุดหงิดมากเลยนะคะเนี่ยกลัวเกิดอุบัติเหตุมากเลยค่ะอืมนี่นะอ่ะก็อีกเป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะที่บอกกันไว้เนาะนะคะสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับจริงๆเรื่องของการงุดหงิดบนท้องถนนนี่มีเยอะมากเลยนะฮะส่งมากันเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยเห็นพวกที่ขี่ย้อนสอนมาหงุดหงิดมากเลยพี่อยากจะโอ้ใจเย็นๆอยากจะจุดๆนะฮะละกันโอเคโอ้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะฮะอ่ะมาดูหนึ่งผู้โชคดีดีกว่านะครับใครสวัสดีครับคุณนกครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเพ
0: ่โอ้ยินดี
1: จังเลย
0: ยินดีด้วยครับยินดีด้วยดีใจเย่ได้แล้วเนาะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับคุณนกเป็นไงบ้างครับพูดถึงเรื่องของการหงุดหงิดเนี่ยส่วนตัวแล้วหงุดหงิดบ่อยไหม
1: ไม่ค่อยหงุดหงิดค่ะแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่หงุดหงิดมากเลย
0: อุ้ยเรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็คือจะออกมาจากบ้านจะขับรถไปทำงานนะคะก็จะมีนกพิราบมาขี้ใส่รถทุกวันเลย ทุกวัน
0: เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายทำไมอ่ะมันเป็นตัวเดิมเปล่ามันเป็นนกตัวเดิมเปล่า
1: ข้างบ้านนะคะเขาชอบเลี้ยงนกพิราบ
0: อ๋อมันก็
1: แล้วว่าไม่เลี้ยงได้ไหม
0: มันก็เลยมาหาเราอ่ะเนาะโถเอ็นดูจังเลยอ่ะ
1: ต้อง
0: ใ
1: ช้ทุกวัน
0: โอ้ทุกวันด้วยคือถ้าเราจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้เนาะสีมันก็จะเป็นด่างๆจ้ำๆใช่ไหม
1: หงุดหงิดมากเลยค่ะ
0: โอ้โหเอ็นดูถ้าเจอทุกวันก็น่าหงุดหงิดอยู่นะฮะแต่ถามว่าคนอื่นเคยเจอบ้างไหมก็เคยนะฮะเราก็เจอแล้วเราก็รู้สึกอืมอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเจอทุกวันนี่ก็โหดอยู่ไม่น้อยโถเอ็นดูมากนะครับสู้ต่อไปนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โถเอานี่คือเรื่องหงุดหงิดที่ต้องเจอนะคุณนกเอาชื่อนกหรือเปล่านกก็เลยมาหา
1: ชื่อนกด้วยแล้วก็นกม
0: ัน
1: ข
0: ี้
1: ใส่รถเลย
0: โอ้อ่ะโอเคขอให้นกมันเข้าใจเราบ้างนะฮะหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: Yes Ever ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะแล้วก็ยินดีด้วยกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณนกครับขอบคุณที่ส่งความรู้สึกมาขอบคุณทุกข้อความด้วยเช่นกันนะฮะทุกเรื่องหงุดหงิดนะฮะอ่านออกอากาศไม่หมดไม่เป็นไรนะอย่างหงุดหงิดพี่เป้ก็พอแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับขอบคุณทิปเรดดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันไทยด้วย

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจริงๆที่งาน Highland Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีๆแกดเจ็ตเล็ดเล่พร้อมลุ้น1,000-1,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: yeah!

0: Planet Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชีวิตมันออมบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ okay. สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
3: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
1: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
2: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจี
1: เวลาผ่านไปเร็วมาก
2: ใช่
1: คุณจำเพลงนี้ได้ไหม
2: จำไม่ได้เลยอ่ะ
1: รอยเท้าบนผืนทราย มีคุณฟังขอมาคุณ
2: หรอ
1: เฮ้ยไปจะออกที่ไหนมาเปิด
2: เพลงออกจะวัยรุ่น
1: คุณลองร้องสิ
2: ย้ายขึ้นย้ายขึ้นต้นประโยค
1: พิงแพนเตอร์ไปจำได้
2: ฟังตามพี่ๆเขา
1: อ๋อ
2: เออสมัยนั้นอะไรเงี้ย
1: พี่ที่เกิดก่อนคุณวันเดียวเหรอ
2: ไม่จ้ะ เกิดห่างมากเลยเป็น10ปีทุกเพลงที่รู้จักก็คือฟังตามพี
1: ่ๆได้ตามนั้น
2: เป๊ะๆต้องไปหามาให้ได้แต่จะเปิดไหมอ่ะมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วม
1: ัน
2: เปิดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ต้องเรียกพระป่าเลยล่ะ
2: โอ้โหลองดูเพลงอื่นไหมคะอ่ะเปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้วมั้งเนาะ
1: เต็มแล้วเต็มแล้วทุกคนบอกว่าเต็มแล้ว
2: นะอาจจะมีบางโรงนะคะที่อาจจะยังเนาะต้นมิถุนา
1: ก็งั้นก็เรียกว่าไม่เต็มสิ
2: ยังไม่เต็มหรือเปล่าสำรวจหน่อยมะรถรับส่งนักเรียนยังไงอะ
1: ทำไมอะ
2: แต่จริงๆแล้วควรสำรวจก่อนโรงเรียนเปิดเทอมเนาะ
1: จริง
2: ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเขาก็มีการเปิดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายนะคะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากลนะคะโดยมีเป้าหมายในการบูรณาการรถรับส่งนักเรียนที่ยังอยู่นอกระบบให้เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลอย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้รถทุกคันเนี้ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดก็คือจะมีการเสนอเป็นแบบวาระแห่งชาติเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะที่มันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของน้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะนอกจากนี้เอาบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อที่จะยกระดับมาตรการเชิงรุกค่ะโดยการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่าจะต้องได้รับความร่วมมือแล้วก็มีการเขาเรียกว่าร่วมมือการหนักของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะเข้ามามีบทบาทนะคะในการจัดการการเดินทางของน้องๆนักเรียนจากบ้านไปโรงเรียนให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่างที่ผ่านมาอย่างกรมการขนส่งทางบกอ่ะเขาบอกว่าได้บูรณาการร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยค่ะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมเนาะเขาก็สั่งการไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษานำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ
1: ครับ
2: ระบบเบรกแหละซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาเพราะเราก็จะเห็นหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นเนาะแบบเบรกแตกเบรกไม่อยู
1: ่
2: แต่ว่าจริงๆเราว่ามันน่าจะใช่แค่ระบบเบรกเดียวหรอกทุกอย่าง
1: ครับ
2: ที่เป็นความปลอดภัยใช่นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเติมความอร่อยนะคะให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry นะคะแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นค่ะอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาก็คือfreeze dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นก็คือไซส์เนี่ยนะคะพอๆกับเม็ดอาหา ร,
1: ร ก, ก็จะช่ว
2: ย
1: เลย
2: ช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ด freeze dry นะคะแล้วก็ยังกิน freeze dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะคะก็จะทำให้น้องเหมียวของเราเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงค่ะกินเนาะเขาผสม freeze dry มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดเวลาพ่อแม่แมวนะคะในการซื้อfreeze dry มาผสมเองนะคะบ้านไหนอยากลองแต่ว่าอาจจะกังวลอยู่ว่าอุ๊ยแมวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันแล้วนะคะในราคาเพียง2และ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยนะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะคะโปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยนะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
1: เหมียว
2: อุ้ย
1: หลงแล้วหลงแล้ว
2: อุ้ย
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: 9โมงครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันจันทร์เนาะนะฮะก็หลายคนก็รู้สึกว่าวันจันทร์เป็นวันที่แบบแสนจะขี้เกียจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบิดขี้เกียจไปด้วยกันนะครับกับธีมเพลงในวันนี้นะฮะดินน้ำลมไฟอ่ะเพลงไหนเกี่ยวกับดินเพลงไหนเกี่ยวกับน้ำเพลงไหนเกี่ยวกับลมเพลงไหนเกี่ยวกับไฟช่วยกันคิดฮะสมองมันจะได้ตื่นตัวแล้วก็บิดขี้เกียจไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงแรกนะนี่แน่ฟังไว้ในผืนดินเลยบิลโลแกนครับ

้ขอบคุณมากนะครับส่งรายชื่อเพลงมาช่วยกันเต็มเลยนะฮะแต่บางเพลงมันไม่มีจริงๆต้องขออภัยนะอย่างฝากดินกลิ่นดาวอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจนึกเข้าใจคิดนะแต่มันไม่มีเพลงนี้ต้องขออภัยนะคุณฟังนะเปิดเพลงเกี่ยวกับดินอีกสักหนึ่งเพลงก่อนเลยกันนะฮะปลุกเราอารมณ์คุณนิดนึงนี่นะพี่ป้อมพี่โต้นะฮะบังเอิญติดดิน

ดินน้ำลมไฟนะฮะตีมวันนี้นะฮะจบที่ดินก่อนนะครับไปกันต่อที่เรื่องของน้ำมีคนบอกว่าพี่เป้คะอันนี้มันเป็นน้ำอีกแบบนึงอะแต่มันก็น้ำนะคะได้ไหมคะน้ำลาย ได้สิครับจัดให้จะได้คึกคักหน่อยเนาะกับเช้าวันจันทร์น้ำลายจากซิลิฟู

พี่เป้ครับตีมดินน้ำลมไฟเนี่ยผมจะขอเพลงของ Mission 4 Project ได้ไหมครับเพลงดินน้ำลมไฟเลยนะครับพี่เนี่ยพอนึกออกครับที่มีโดมมีจอนนี่มีเจมีวอยใช่ป่ะโอ้ยพับป้าลิขสิทธิ์เลยอันนั้นน่ะอยากเปิดมากนะฮะแต่ต้องติดไปก่อนนะโอ้เข้ากับธีมมากเลยนะเพลงนั้นเนาะนะฮะอ่ะเรื่องของน้ำครับเมื่อกี้เราผ่านดินไปแล้วนะครับเรื่องของน้ำข้อความนี้บอกว่างั้นถ้าน้ำลายได้หยดน้ำตาก็ต้องตามมาได้นะพี่เป้นะอยากฟัง 4 Eve ใช่ไหมล่ะ

ีหลายข้อความส่งมาบอกนะครับพี่เป้รู้ตัวไหมเนี่ยแผ่นดินไหวนะพี่เป้รู้เรื่องไหมเนี่ยจริงเหรอตอนนี้อยู่ชั้น38นะฮะยังไม่รู้สึกใดๆเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะขอข้อมูลให้พี่เป้ด้วยนะ นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้างล่างแผ่นดินไหวกัน

0: คุณมากนะคุณผู้ฟังน่ารักมากนะครับรีบส่งข้อมูลให้พี่เป้นะครับเขาบอกว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลตอน 9:05 น.นะครับขนาด 5.3 ความลึก10กิโลนะบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะฮะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะชั้น16ขึ้นไปรู้สึกได้พี่เป้ชั้น38ไม่รู้สึกเลยหรอกไม่รู้สึกจริงเนี่ยหรือว่าเราคอนเซนเทรตอยู่กับแบบดินน้ำลมไฟอยู่หรือเปล่าไม่นั้นไม่มั่นใจนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกเวียนหัวหรือใดๆทุกอย่างมันก็ยังปกติอยู่นะคุณผู้ฟัง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
2: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: อ่ะเมื่อกี้ได้ลมของหนุ่มกะลาไปแล้วนะฮะไปอีกสักลมหนึ่งนะฮะของบัวชมพูฟอร์ดครับเดี๋ยวขอเดินออกไปดูข้างนอกหน่อยนะสถานการณ์เป็นยังไงเหรอพวกเรา ใจวิวๆเลยเนี่ย

0: มีคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยก็ตั้งตีมันเนี้ยดินน้ำลมไฟเป็นไงล่ะแผ่นดินไหวเลยไม่เกี่ยวไหมอะเราไล่มาตั้งแต่เรื่องของดินน้ำลมลมแล้วนะแล้วก็มีไฟนิดหน่อยตรงที่น้ำน้อยแพ้ไฟใช่ป่ะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาเพลงที่ปิดท้ายด้วยไฟกันแล้วกันนะครับแต่ขอเบรกช่วง debut track แป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงใหม่จาก Snap Kiss นะครับชื่อเพลงว่าไม่มีที่ยืน
1: debut track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9 อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

มาถึงอีกหนึ่งเพลงเนาะปิดท้ายด้วยไฟนะฮะก็คุณผู้ฟังช่วยเลือกกัน Fire Budapest หาในระบบไม่เจอคุณผู้ฟังอยู่ๆก็หายไป ขอติดไปก่อนนะงั้นปิดท้ายด้วยไฟจากฮิวโก้แล้วกันแต่เป็นแบบเชื้อไฟนะฮะครบแล้วนะดินน้ำลมไฟเนาะพวกเราเนาะขอบคุณมากนะฮะมีหลายเพลงที่เปิดให้ไม่ทันติดไว้ก่อน

เพราะความที่บอกว่าพี่เป้ทำไมชั่วโมงนี้มันผ่านไปเร็วจังเลยอ่ะแสดงว่าเรามีความสุขสินะเพลินมากแค่พี่เป้ครับขอบคุณมากที่ส่งมาบอกกันนะทำให้ผมมีความสุขไปด้วยเมื่อเห็นคุณมีความสุขนะครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Passage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม plus ลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69เพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
7: ์อร่อยเกินต้าน

นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เซเซเนียวอไอนี
5: ขอบคุณมากค่ะ
4: หมายถึงคนข้างนอกที่เขาเดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้หมายถึงอุ่นลือว่าหมายถึงคนนูน
5: ก็เห็นแบบมองแล้วก็พูดจาผ่านตัวเราไปแล้วก็นึกว่าเออนึกถึงเรานึกถึงมาพูดหลังถึงเรา
4: คุณรู้ป่าวคงงงว่าเกิดอะไรขึ้นมีดาราจีนมา
5: แถวนี
4: ้
5: มาบ้าน
4: ทรงดีมากสายวายกีดแตกแน่นอน
5: เขาว่างั้นนะ
4: เหรอผมก็ฟังมาจากคุณนั่นแหละเพราะผมไม่ได้ออกสัมผัสเลยเ
5: ราก็ฟังจากเขาอีกที
4: เราก็ได้แต่ชะเง้อมองเนี่ยผู้ทรงดีนะเออแต่ยังเห็นหน้าตาไม่ชัดเพราะว่ามืดเหลือเกินคุณอย่าเอาหน้าคุณมาบังสิจบเลยเนี่ย
5: นิดนึง
4: นี่เดี๋ยวจะไปคุยกับเขาหน่อย
5: อยู่ในนี้ล่ะ
4: นี่ฮาวนี่ฮาว
5: หยุด
4: ตาเจ้านี่ใช่มีไหมมีคำนี้ไหม
5: ไม่รู้พูดเลยว่าไม่รู้
4: อย่าไปทักชายเพราะเราก็มีเชื้อสายจีนนะ
5: อ๋อหรอ
4: เออคนบ้านเดียวกันแน
5: ่
4: เผื่อเขามีแซ่เดียวกับเรา
5: ทำงานเถอะปล่อยให้ข้างนอกเขาทำงานของเขาไปเราก็ทำงานของเราไปติดตามกันนะเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะคะที่มันเกิดขึ้นโอ้ลุกลามไปสู่ระบบสาธารณสุขโลกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสภาพภูมิอากาศระดับนานาชาติก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดด้านสุขภาพโลกนะคะคือเขาเตือนเลยว่าถ้าเรายังไม่เร่งดำเนินการอาจจะมีผู้คนอีกมากมายหลายล้านคนต้องเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นนะคะคือข้อเสนอนี้เนี่ยมาจากคณะกรรมการอิสระด้านสภาพภูมิอากาศและสุขภาพแห่งยุโรปนะคะคือเขาบอกว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน่ะมันกำลังคุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกอย่างเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะไข้เลือดออกเดงกีชิคุนกุนย่าหรือเงี้ยภัยจากคลื่นความร้อนน้ำท่วมมลพิษทางอากาศแล้วก็ปัญหาความมั่นคงทางอาหารถึงแม้ว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศคือมันอาจจะไม่ใช่โรคระบาดนะเหมือนโควิด-19แต่มันเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่กำลังคุกคามการอยู่รอดของมนุษย์เรานะคะโดยสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือการยกระดับการรับมือให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
4: ครับ
5: คือเขาย้ำนะคะว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศมันยังเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารน้ำสิ่งแวดล้
4: อม
5: แล้วก็ความมั่นคงของสังคมในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าใจปัญหาสภาพภูมิอากาศก็คือทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยเธอเรื่องนี้มันกระทบชีวิตของทุกคนโดยตรงนะมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบโอ้ยไกลตัวมันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกหรือแบบมันต้องคิดว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เสนอให้ทุกประเทศเนี่ยเร่งปรับระบบสาธารณสุขเพื่อที่จะให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่มันรุนแรงขึ้นอย่างเช่นการสำรวจว่าโรงพยาบาลเนี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือเปล่านะคะรวมทั้งการเตรียมรับมือเรื่องของคลื่นความร้อนที่มันยาวนานแล้วก็รุนแรงขึ้นในอนาคตด้วยเออนะมันมีผลมากๆจริง
4: ๆ
5: ลองดูสิว่าเวลาเราอยู่ในสภาพอากาศที่มันแบบเอาแค่อากาศร้อนนะร้อนมากๆอ่ะเวลาเราแบบ
4: งุนงิดละ
5: อะไรเงี้ยมันส่งผลต่อเรื่องของความเครียดม
4: ัน
5: ก็คือเรื่องของสุขภาพอีก
4: มาหมดเลยนะ
5: ทุกอย่างค่ะ
4: มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณต๊อกบอกให้เขาหนีไป
5: เราพยายามส่งสายตาและส่งสัญญาณบอกแล้ว
4: คุณกบคะนี่แน่ขอฟาดสักหนึ่งทีนะฮะ
5: แต่ผมวันเลยหรอ
4: แหมเดี๋ยวขอไปส่องเขาหน่อยนะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
6: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: เผื่อจะดึงดูดให้เขาเดินผ่านอีกรอบนึงดาจีนนะคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้ซะหน่อยใช่นะดอ

าซีได้ผลด้วยเปิดเพลงนี้ปุ๊บเขาเดินกลับมาอีกรอบนึงมายืนอยู่ตรงหน้าเลยมีคนบอกว่ารูปคู่ต้องมีนะพี่เป้อุตายไม่กล้าอ่ะโอ้โหกลัวเขาผลักออกมาสิครับ

มีคนบอกว่ามันมีสิ่งที่พี่เป้ไม่กล้าอยู่ด้วยเหรอพูดเป็นเล่นแหมพี่เป้ก็แบบว่าเป็นคนเจียมตัวนะไม่ค่อยกล้านะมีคนถามว่าใช่จางหลิงเฮ่อป่ะพี่เป้ถ้าจางหลิงเฮ่อมาพี่เป้คงไม่นั่งตรงนี้แล้วล่ะไปนั่งส่องอยู่ตรงนู้นแล้วล่ะโอ้ยนะฮะแต่นี่คือไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะหลายคนก็มาถามนะฮะก็น่าจะเป็นดาราจากซีรีส์วายนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่หน้าตาหล่อมากมากัน4คนนะคุณผู้ฟังไหนๆแล้วเราจะจีนแล้วเราก็ต้องจีนที่สุดนะ

ได้รายชื่อมาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังสี่หนุ่มที่มาจากเมืองจีนนะครับก็เป็นนักแสดงจีนเนาะโอ้โหทรงดีมากหล่อมากนะฮะเฮ่อฉางซีเหอเยี่ยนจาวถ้าพี่ไปอ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะไม่ถนัดเลยซิงจั่วหุยนะฮะแล้วก็มีจางหมิงโป๋นี่นะฮะก็เป็น4นักแสดงครับจากซีรีส์รักร้ายของนายมาเฟียลองไปตามหาดูนะเป็นสาววายชอบแน่นอนนะฮะซีรีส์วายนะครับจากเมืองจีนเลยทีเดียวนะครับอึ๊บ

รักโอ้คุณผู้ฟังชาวกีเว็บนี่เราเร็วมากนะฮะส่งมาบอกกันบอกว่าหล่อมากพี่เป้เข้าไปดูมันแล้ว เร็วจริงต่อ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: อ่ะคุณผู้ฟังครับได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วล่ะนะครับวันนี้อีกหนึ่งเพลงที่เอามาให้ทายลองฟังดูครับเฮ้ยคุณแม่ดนตรีนี้ไม่ยากไม่ยากแบบเสียงสูงนิดนึงต้องนึกทบทวนกันหน่อยนะฮะเพลงเมื่อกี้คือเพลงอะไรนะครับส่งคำตอบกันครับมา
0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคกาแรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: Go Wholesale สวัสดีครับ
9: Go Go Go We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ประกอบการ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
12: Smiley Request
13: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
14: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
15: มีคนบอกว่าทายไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปกดไลค์ไอจีให้ล่วงหน้าเลยนะคะเอ็นดูลงโทษตัวเองเลยเหรอโอ้นะฮะทายครับไม่อ้วนเอาเท่าไหร่โอ้มมาริลาโบซิเลียนก็มารักอ้ำอึ้งก็มีเนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ทายถูกนะฮะเออแต่ก็มีอีกหลายส่วนเหมือนกันที่บอกว่าของหงายเงือบอยู่ตรงนี้แบบเงียบๆได้ไหมครับพี่เป้ฟังเฉลยดีกว่าโอ้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะไปต่อครับเพลงอะไรฮะนึกออกยัง

0: มีคนบอกว่าพวกทายถูกนี่เทพหูทิพย์เหรอครับพี่เป้เขาเป็นเทพเป็นเซียนกันจริงๆปรบมือมีคนตอบถูกนะฮะนี่แหละเพลงของแอนดิต้านะครับ Where are you เธออยู่ไหนเก่งมากเก่งมากนะฮะเก่งสุดๆเลยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ใครที่ทายไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาง่ายๆมาฝากแล้วกัน Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ขอบคุณในช่วงเวลาของ Smiley Request นะฮะ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินนะครับคนตอบถูกเลือกเพลงสาริกาทิ้งทองไว้นะครับงั้นพี่เป้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น. ครับสวัสดีครับทุกคน

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club

0: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้สิทธิ์ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: มขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศ

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนาก

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีครับพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผม
5: แม
4: ่ขอปรับเสียงให้มันสดใส
5: ปรับ
4: สวัสดีครับ
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: เมื่อคืนเราคุยกันในเรื่อง
5: เรามีความ
4: เหตุบ้านการเมืองเหตุบ้านการเมือง
5: เออนะคะมันเป็นเรื่องที่เราว่าในหลายๆที่ก็คุยกันเรื่องนี้แหละ
4: จริงครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดในทุกที่ด้วยใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับเราคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางว่าเอ้ยเราใช้เส้นทางอะไรตรงไหนมายังไงเราเจออะไรบ้าง
4: ซึ่งใช่ฮะคุณผู้ฟังน่าจะเดาออกแหละก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถไฟแล้วก็รถโดยสารประจำทางนะฮะซึ่งคุยกับเต้าบอกว่าจริงๆอ่ะเหตุอย่างเงี้ยมันเกิดได้แบบมันอาจจะไปเกิดได้ทุกจุดที่เรามีทางกั้นอย่างนี้หมดเลยเน
5: า
4: ะเพราะว่ามันไม่ได้รับการดูแลที่หรือว่าการเคารพกฎจราจร
5: แล้วก็กฎระเบียบวินัยในการใช้
4: ทุกมุมทุกเหลี่ยมเลยผมว่ามันทำให้สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกจุดเลยอ่ะ
5: ใช่
4: เนาะไม่อยากให้เกิดนะครับแล้วก็เสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วย
5: นะคะอย่างวันนี้นะคะทางผู้ว่ากทมคุณชัชชาติก็พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะว่าก็ได้สั่งทบทวนด่วนนะทุกแยกจราจรภายในกรุงเทพนะคะว่ามีการระบุเครื่องหมายจราจรครบถ้วนหรือไม่เช่นเส้นเหลืองทแยงมุมรวมไปถึงเก็บข้อมูลจุดที่มีรถไฟผ่านเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็คือกำหนดให้รายงานผลเบื้องต้นกลับมาภายในเที่ยงวันนี
4: ้
5: นะคะโดยเฉพาะในจุดเกิดเหตุซึ่งมันเป็นจุดที่มีความซับซ้อนเพราะมีทางคู่ขนานทำให้มีรถที่เบียดซ้ายเบียดเข้าขวาจนเกิดการจราจรติดขัด
4: ตรงน
5: ั้
4: นมันเป็นนางเมย์เลยไงที่เราเห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
5: นะคะมันเบื้องต้นบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะบอกว่าเส้นทางในอดีตเนี่ยมีการวางแผนยกทางรถไฟที่เคยทำสำเร็จไปแล้วบริเวณถนนเส้นวิภาวดีรังสิตไปจนถึงงามวงศ์วานทำให้ปัญหาเรื่องจุดตัดลดลงการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีอยู่2ทางคือยกทางรถไฟหรือว่ายกเส้นถนนแต่ว่าต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ด้วยนะบางจุดทำไม่ได้อย่างเช่นบางจุดที่มีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่แล้วนะ
4: ก็คุณไปได
5: ้ให้ครบถ้วนนะคะว่าทางเลือกไหนดีที่สุดนะ
4: ครับผม
5: ก็คงจะต้องอาศัยเรื่องของความร่วมมือกันด้วยแหละ
4: จริง
5: นะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: ใช่ๆแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะเพราะเมื่อกี้เราคุยโบคุยกับพี่เต้าบอกว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเอาตรงทางรถไฟหรอกไอ้พวกเส้นที่เขาตีทะแยงเส้นเหลืองอ่ะไม่ให้เราไปทับอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตามหน้าโรงเรียนตามหน้าซอยหรือว่าตามจุดที่มันจะต้องมีรถตัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะ10ครั้งเนี่ยผมก็ได้เห็น9ครั้งที่จะมีคนจอดรถทิ้งไว้เฉย
5: ๆแล้วก็คือเขาจะมี
4: เหยียบเข้าไปเลยอ่ะ
5: เขาจะมีคนที่เป็นแบบทำหน้าที่เป็นพี่รปภ.อ่ะเขาจะยืนโบกธงแดง
4: จริงจริงจริง
5: ตามหน้าที่แบบเป็นทางเข้าออกหรืออะไรอย่างเง
4: ี้ยซึ่งอันนั้นมันก็จะง่ายหน่อยเพราะมีคนเตือนเรา
5: แต่มีคนเตือนเราอ่ะแต่มีคนยกธงแดงก็เห็นเยอะเหมือนกันที่ไม่ได้สนใจก็คือฉันก็ขับฝ่าไปทั้งที่มีคนกำลังเดินข้ามถนน
4: ซึ่งไม่รู้จะบีบแตรทำไมบางทีบางคนเขาหยุดให้แล้วนะ
5: หยุดแล้ว
4: ข้างหลังบีบแตรบางครั้งไม่หยุดทำไมซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าบีบทำไมซึ่งตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตสำนึกที่มันจะต้องแบบคือบางทีเราเห็นแล้วบอกซื้อใบขับขี่เหร
5: อ
4: หรือว่ากลับไปซ้อมใหม่ไหมคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะ
5: นะเพราะถ้าเกิดว่าพูดกันอย่างนี้กับเขาก็คือสงสัยต้องไปจบที่โรงพัก
4: คืออันนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าคนผิดจะเป็นคนขับรถเสมอไปนะครับแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันเคารพกฎจราจรทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนา
5: ะ
4: นะฮะในมุมนี้มากกว่าแล้วว่าตอนนี้เราเห็นเรื่องการขับรถคือไม่ได้ว่าแต่คนอื่นตัวเราเองเราก็ต้องมองตัวเราเองด้วย
5: เหมือนกันนะคะว่าเรามีเราเผลอที่จะไปทำผิดกฎจราจร
4: ยอมรับเลยว่าหลายเหลืองก่อนที่จะแดงบางทีเราก็พุ่งตัวอันนี้ยอมรับเลยนะครับแต่ แต่เป็นคนนึงที่เจอเส้นทแยงสีเหลืองเนี่ยผมไม่ทับเลยนะไม่ว่าข้างหน้ามันจะมีทางโล่งหรือว่าคือต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเส้นเหลืองอะต่อให้ข้างหน้ามันไม่ใช่ทางรถไฟ มันเป็นซอยเฉย
5: อะ
4: ผมก็หยุดนะเพราะว่าแถวบ้านผมประชาชื่นมันจะมีเส้นอย่างนี
5: ้เยอะใช่
4: ไหมก่อนที่จะข้ามไปเจอแยกมันจะมีเส้นเหลืองตรงนี้เพราะมันเป็นเส้นที่ทางที่เขาขนานกับคลองประปาเนี่ยเขาสามารถตัดมาได
5: ้
4: ซึ่งตอนนั้นปกติถ้าคนที่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะรู้เขาก็จะหยุดให
5: ้หยุด
4: บางคนก็ไม่สนใจข้างหน้าหยุดแล้วนะเห็นแล้วนะวันมันหยุดก็ไหลเข้าไปแล้วก็ไปติดกับคันหน้าโดยที่ไม่สนใจ
5: ทั้งที่จริงๆมันควรหยุดได้แล้ว
4: มันควรจะหยุดได้แล้วซึ่งมันเห็นชัดๆแน่นอน
5: แต
4: ่
5: ถ้ามันเป็นในกรณีที่มันเขียวทางหลักทางใหญ่แล้วไหล
4: มันไหลเข้าไปโดยที่เราคิดว่ามันจะไหลเลย
5: อ
4: ันนั้นเข้าใจได
5: ้เข้าใจได้นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆจุดที
4: ่
5: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: เนาะซึ่งให้เราทำไงเราให้เราไปจี้แล้วบีบแต่อัดกันไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบอารมณ์ร้อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะทะเลาะกันอีกซึ่งแบบจิตสำนึกมันควรจะมีในตัวทุกคนเน
5: า
4: ะ
5: นะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าทางแก้ไขแก้ปัญหามันจะยังไงบ้าง
4: อย่าว่าว่าบัวหายล้ำคอกแต่ว่ามันทำอะไรได้ก็ต้องทำเนาะ
5: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวมาเจอกับหนุ่มๆจากวง Process
4: ครับผม
5: พรีเซนเตอร์กลุ่มแรกของ MiOGO นะคะกับอีเวนต์ของเขาค่ะ MiOGO X Process Premiere Moment
4: เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
5: ใช่ไห
4: ม
5: วันเสาร์ที่30พฤษภาคม69คุณผู้ฟังเวลา 11:30 น. ถึงบ่าย 2:00 น. นะคะที่วัฒนาฮอลล์ชั้น3ไอคอนสยามแล้วก็ความพิเศษสำหรับกิจกรรมในวันงานก็คือมีซีเมียวรับเชิญคือน้องโมจิน้องจูเน่เขาเป็นลูกคุณปาล์ม Process
4: ลูกปาล์มอันเนี้ย
5: แล้วก็น้องฮานะแล้วก็น้องสุนะ
4: ลูกเป็นท่านแมวเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มาออกงานร่วมกันกับหนุ่มๆ นะคะเพราะเรียกได้ว่าสมาชิกของวง Process เป็นท่านแมวทุกคนและที่สำคัญพวกเขาเป็นครอบครัวมีโอโกด้วยนะคะซึ่งมีโอโกเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวสูตรแมวเปอร์เซียนะคะสำหรับแมวเปอร์เซียและแมวขนยาว
4: ครับผมนี่ก็แมวเหมือนกัน
5: เชื่อมนะลูก
4: ต่อได้เลยค่ะแม่
5: เขามีสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยนะ
4: ครับผม
5: อันนี้สำหรับแมวทำหมัน
4: อ๋อเหร
5: ออ้วนง่ายกิจกรรมน้อย
4: ขอโทษเหมียวที่ไปดูตอนมาด้วยขอโทษด้วย
5: แล้วสูตรลูกแมวนะคะสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือน
4: ครอบคลุมมากๆ
5: ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีอาหารสูตรเกรนฟรีนะคะมีโอโก้เซเลคชั่นแล้วก็มีโอโก้แคร์เพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดนะ
4: ครับผม
5: อย่าลืมไปช็อปมีโอโก้อาหารแมวเกรดพรีเมียมการันตีโดยน้องแมวของ Process ได้นะคะ
4: ครับ
5: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวหาซื้อมีโอโก้ได้นะคะที่เพชช็อปใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าทางการออนไลน์
4: ครับผม
5: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้น
4: ะ
5: ทางช่องทาง Facebook IG TikTok แล้วก็ X ของมีโอโก้ค่ะ
4: ครับขอบคุณด้วยนะฮะทำไมผมกดแล้วเสียงไม่มากดอยู่นานเลยขยี้อยู่นานไม่มาสักที
5: เมาหล่นไง
4: เออขอโทษด้วยขอโทษด้วย
5: เหมียวนะเหมียว
4: เขาเองนะฮะแต่ว่าฟังดูแล้วแบบมันดีนะมันครอบคลุมแล้วมันสามารถที่แบบ
5: ดูแล
4: ครอบครัวของท่านแมวได้แบบครบวงจรจริง
5: ใช่นะคะแล้วก็อย่าพลาดเนาะกับอีเวนต์ของเขาด้วยนะคะอยู่กันต่อพี่โบนะคะช
4: ่
5: วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ครับ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: DJ Bo มาแล้วนะคะมาประจำการเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับตอนนี้11โมงอีก9นาทีอยู่กับโบกับ Green Wave ครับผมปรบมืออีกทีดีกว่ามาเรามาอยู่ด้วยกันนะครับวันจันทร์การทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เนี่ยเด็กเปิดเทอมเต็มรูปแบบเลยนะคะพี่โบเจอรถติดไหมคะเปิ้ลเจอเปิ้ลอยากฟังเพลงหัวใจปลอดภัยดีค่ะพี่โบเนี่ยก็ขอเพลงมาด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงการจราจรเนาะวันนี้วันแรกที่เด็กเปิดเทอมก็น่าจะแบบเปิดครบทั่วโรงเรียนแล้วเนาะคุณผู้ฟังทั้งอินเตอร์ทั้งฝั่งไทยซึ่งโบมาจากบ้านวันนี้ก็ยังไม่ได้โหดมากนะคือโอเคอาจจะไปโหดในช่วงของ7โมง8โมงช่วงไปส่งเด็กๆก่อนไปเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าโบออกมาประมาณก็9โมงกว่าแล้วไงมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็รถติดมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าบนทางดงทางด่วนอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าไม่เลวร้ายมากแต่ช่วงนี้มันก็แล้วแต่วันนะคุณผู้ฟังบางวันติดบางวันไม่ติดมันก็สลับกันไปเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคุณเจอสภาพการจราจรแบบไหนเนี่ยบ่นหรือว่าเมากันเข้ามาได้เลยนะครับส่งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับมาเมากับโบได้นะว่าวันนี้เนี่ยเส้นไหนรถติดจังหรือว่าวันนี้แบบขับรถสบายๆหรือว่ามีเริ่มมีเมนูอาหารแล้วเพราะตอนนี้ก็11โมงเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการจราจรมีคนส่งเรื่องคอนเสิร์ตมาด้วยพอที่ผ่านมาจะมีคอนเสิร์ต Peacemaker ใช่ไหมฮะแล้วก็มี Dog Dogs ด้วยเป็นคอนเสิร์ตรวมกันระหว่าง Paradox แล้วก็ Modern Dog นะครับใครได้ไปดูมาลองเมาส์กันเข้ามาหน่อยว่ามีคอนเสิร์ตไหนแบบบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเนาะแฟนผมก็ไปดูมาวันเสาร์เป็น Dog Dogs ครับงานคอนเสิร์ต Paradox และ Modern Dog เขาบอกว่าตอน Paradox ขึ้นนะฮะมีโยนผักบุ้งให้คนดูด้วยนะฮะผักบุ้งกับขนมปังปลาหาวงที่

พูดถึงการจราจรนะครับหลายๆคนก็มีการส่งเข้ามาว่าเส้นนู้นเส้นนี้เนี่ยมีการทำผิดกฎจราจรนะครับจริงๆมันก็มีเยอะมากแหละคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างเช่นคุณเกษมเขาบอกมาว่าซอยรามคำแหง53มอเตอร์ไซค์จอดตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยครับไม่มีใครมาดูแลเลยครับรถติดมหาศาลทั้งปีทั้งชาติอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละที่จะเห็นว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขเนาะคุณผู้ฟังเนาะปวดหัวตรงนี้แหละมีอีกเนี่ยเขาบอกว่าฟ้องเรื่องทางลอดที่พัฒนาการ

ก็ช่างเขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราทำให้มันถูกต้องเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะฮะพูดเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูสวยงามอะเนาะแต่ว่าก็ในเมื่อเราไม่สามารถบังคับกฎจราจรคนอื่นได้ก็ควรจะเริ่มที่เรานี่แหละคุณผู้ฟังยังไงก็สู้ๆกันฮะมันต้องทำให้ดีขึ้นได้สิฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

มาครับ Chilling Track นะครับ11โมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะฮะมีคนที่ไปดูคอนเสิร์ต Peacemaker มาก็เยอะเหมือนกันนะครับมีหลายคนบอกว่าสนุกมากชอบในพาร์ทของพี่ป๊อปแล้วก็โอ๊ตมากๆตลกมากเลยนะครับแล้วก็มีแต่คนบ่นอยากฟังเพลงนู้นอยากฟังเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคอนเสิร์ตเยอะจริงๆผู้ฟังฮะหลายๆคนก็ไปได้ดูคอนเสิร์ตนู้นบางคนได้มาคอนเสิร์ตนี้พูดถึง Peacemaker แล้วเนี่ยบ่มี1เพลงซึ่งเป็นบอกกันว่าเป็นความประทับใจของวง Peacemaker นะฮะสมัยตอนอยู่มหาลัยเนี่ยซึ่งก็20กว่าปีแล้วแหละคุณผู้ฟังนะฮะมีพวกเพื่อนที่เขาเรียนบอร์ดกันเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกหนังทำเหมือนทำเป็นหนังสั้นอะไรกันเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเขาก็มีเพลงหนึ่งเหมือนทำเป็น MV มั้งเขาหยิบเอาเพลงนี้มาทำครับแล้วก็เหมือนผมไปช่วยเขาถ่ายด้วยอ่ะเขาเลือกเพลงนี้ของ Peacemaker มาผมยังจำได้เลยครับเพลงอยากคิดเลยซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่พีทเนี่ยเป็นคนร้องฮะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึง Peacemaker เราจะได้ยินเพลงที่เป็นพี่บอยร้องซะส่วนใหญ่นะครับแต่นี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่พีทร้องแล้วผมชอบมากอย่าคิดเลย

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

นี่คืองานจากวงเฮิร์สนะครับผมทีละน้อยตอนนี้11โมงกับอีก43นาทีนะครับผมยังอยู่กับเสียงของดีเจโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์นะครับที่18พฤษภาคมคุณ BBT ส่งข้อความมาบอกวันนี้มาขอเพลงค่ะขอเพลงของ Aston Villa เอ้ย Penguin Villa เนี่ยเนี่ย PPT เอาอีกแล้วนะก็ไม่มีอะไรแซวเรื่องฟุตบอลเฉยๆนะครับไม่บอกหรอกครับว่าผลมันเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังเฉยๆแค่คุณ PPT ส่งมานะครับจบแค่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีอะไรจะคุยต่อนะครับมาข้ามมาที่ข้อความของคุณพุนดีดีกว่าเขาบอกสวัสดีค่ะวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวอกไก่สับสุดคลีนๆอร่อยๆนี่แล้วมีเมนูอาหารมาแล้วนะครับจริงๆผมก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นหมี่คลุกไก่สับอะไรอย่างนี้เหมือนกันคุณผู้ฟังมันอร่อยดีอะหลังๆมันจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกไก่สับอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายๆร้านนี่ก็ลองชิมกันดูทานให้อร่อยนะคุณพุนดีนะครับน้องสัตศีบอกเมื่อวานพี่โบได้ไปงานนาตราชไหมคะไม่เห็นพี่โบเลยไม่ได้ไปนะครับเขาบอกปลอพี่โบเก่งที่สุดในใจหนูแล้วนะคะได้เข้าชิงก็เลิศแล้วนี่ผมก็ลืมไปเลยนะว่าได้เข้าชิงด้วยนะครับยินดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับแค่มีชื่อเข้าชิงอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องร่วมยินดีกับ Green Morning Show ด้วยนะครับก็ได้รางวัลนาตราชไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับไม่ใช่ได้ไปเมื่อเช้าหมายถึงว่าเป็นรายการเช้าของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศรางวัลกันไปยินดีกับนักแสดงแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับเห็นแล้วสงครามส่งด่วนได้รางวัลไปเยอะมากนะครับได้เหมือนจะได้ไปถึง9รางวัลนะถ้าโบจะไม่ผิดนะครับก็ยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยแต่ว่าที่พูดได้ก็คือสงครามส่งด่วนเนี่ยเราได้ดูจริงสนุกจริงคุณผู้ฟังแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยนะครับโบรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่านักแสดงสมทบทุกคนเนี่ยเล่นดีหมดเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ได้ดูนะครับ9รางวัลนี้การันตีได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดกับสงครามส่งด่วนนะครับ เริ่มมีเมนูอาหารมาอีกเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างเช่นไก่ทอดล่ามหมูนะครับสุกี้ทะเลแล้วก็ผัดไทยบุญเส้นฟินค่ะ หาอะไรทานกันด้วยนะครับตอนนี้11โมงกับอีก45นาทีไปแล้ว เพลงนี้เป็นงานของแหลมครับชื่อเพลงว่าคัสตาร์ด

0: ขออนุญาตเปลี่ยนจากอะโคโฟเบียเป็นเพลงนี้นะฮะ55 minutes
1: โดยน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69เพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
0: คุณทาโร่นะครับบอกว่าอยากส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่ต้มเข้าประกวดค่ะไม่รู้จะกินอะไรแล้วแต่ละมื้อแต่ละเดย์นึกไม่ออกอะค่ะก็นี่แหละที่อยากให้ชาวกรีนเวฟลองแชร์กันมานี่แหละฮะคือบางทีเราก็คือมีของที่อยากกินหลายอย่างนะแต่พอมันถึงมื้อจริงอะบางทีมันนึกไม่ออกนะคุณผู้ฟังบางทีเรากินอะไรเหมือนเดิมเนี่ยให้คิดมันก็ในลิสต์10อย่างก็กินไปหมดแล้วไงเดือนนึงมันก็วนอยู่เท่านี้คุณผู้ฟังมันก็อาจจะได้อยากได้แบบแรงบันดาลใจใหม่ๆเมนูใหม่จากคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับวันนี้ก็ส่งมาพอสมควรนะครับก็ยังส่งมาได้อีกนะคุณผู้ฟังเนี่ยมีคุณอนวัฒน์บอกว่าพี่โบมีเมนูพลักกลางวันแนะนำบ้างไหมฮะยังไม่มีเลยอ่ะเมื่อเช้านี่ผมกินอะไรเมื่อเช้าผมกินข้าวผัดปูเลยเมื่อเช้านี่ผมมาเร็วผมก็เลยเดินไปกินข้าวตรงแถวเส้นอโศกนี่แหละก็ทาน1มื้อได้กินข้าวผัดปูไข่ดาวไปนะครับก็รับไอโอดีนตั้งแต่เช้าเลยนะฮะคุณผู้ฟังมีเมนูอะไรเนี่ยลองค่อยๆทยอยส่งกันเข้ามาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคุณผู้ฟังกับ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทําแต่งาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป

0: ขาตังเขาตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: มีแต่เพลงเน
8: า
7: ะ
8: คือคักคือคักนะคะ
7: คือคักจริง
8: เออนะคะว่าแต่มื้อเที่ยงมื้อกลางวันนี้ก็คือคักเหมือนกันใช่ไหม
7: คือคักนี่ก็มีแบบข้าวหมูกรอบไข่ดาวฟูฟูกินแขนงผัดไข่ใส่หมูสับไข่ต้มแกงส้มข้าวโอ๊ตนี่เป็นไง
8: แหมแขนงนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะ
7: แต่ก่อนพูดแขนงก็งงนะกินแต่คะน้าเอากินแขนงก็อ่อนๆ
8: เออตอนแรกมันก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะน้าพอมาอยู่ที่เมืองกรุงอะไรเงี้ย
7: ครับทำไมอ่ะมันคะน้ามันไม่ได้แพร่หลายแบบทุกภาคหรอ
8: คะน้ากินเคยกินเราก็กินคะน้าแต่ว่าไม่เคยกินผัดแขนง
7: เออแขนงหมูกรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
8: อุ๊ยอะไรนะเธอไปทีสิ
7: แล้วอร่อยด้วย
8: เออถูกใจ
7: ถูกใจถูกใจจริงๆแขนงก็มากินตอนโตๆนี่แหละเพราะแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยกินผักแต่ว่าโตมาก็ค่อยๆแบบเริ่มจากผักบุ้งคะน้
8: า
7: แล้วก็พวกแบบผักใบเขียวอ่อนๆอะไรเงี้ยค่อยๆไล่มา
8: แตงกวาไม่กิน
7: แตงกวาไม่ทาน
8: ไม่ทานนะคะ
7: ผลไม้จำพวกบวบเบิบแตงกงแตงกวาเนี่ยไม่ทาน
8: เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอัน
7: นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ทานที่มีหลายอย่างค่อยๆเล่าแล้วกันเดี๋ยวเล่าทั้งหมดจะไม่จบในชั่วโมงนี
8: ้ค่อยๆไล่มานะคะ
7: ใช่ค่อยๆเรียนรู้กันไป
8: เออแล้วมีใครกินผำหรือเปล่า
7: ผับไข่ผำหรอ
8: ไข่ผำอ่ะ
7: ไม่แล้วหนึ่งกินหรือเปล่าใครกินหรือเปล่าไม่รู้กันไม่แล้วหนึ่งอ
8: ันนี้ยังไม่เคยกิน
7: เออ
8: ไม่เคยกินแต่
7: ได้กินบ่อย
8: นะอาจจะก็เอามาทำเป็นหลายๆเมนูก็ได้นะ
7: เช่นอะไรบ้างอะพี่ต๊อก
8: เขาก็เอาไปทำใส่ไข่เจียวเอาไปใส่โจ๊กบ้าง
7: ช่วยขยายความแบบไข่ผำมันคืออะไรก่อนเดี๋ยวแม่โบตอนนี้ให้คิดภาพก็ยังนึกไม่ออกนะไข่ผำลักษณะไง
8: มันจะเป็นเขียวสีเข
7: ีย
8: ว
7: มันสะกดยังไงนะพี่ต๊อกผำเลยบ้าง
8: ผ
7: ำ
8: สระอ
7: ำอ๋อผอพึ่งสระอำผำไข่ผำ
8: ไข่ผำ
7: เอากลับไปพร้อมกันนะครูฟังแล้วมาเปิดดูไข่ผำไม่พอโอ๊ยมันเป็นผงๆเหรออ ่
8: าเนี่ยอย่างงี้อย่างงี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ย
7: เออใช่ขึ้นมาเหมือนกันเลยอ่ะ
8: เออนะคะอ่ะก็มีรายงานนะคะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดข้อมูลแล้วบอกว่าผำเนี่ยเป็นพืชอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความยั่งยืนใช่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยแหละนะคะผำมีโปรตีนประมาณ30-50%ของน้ำหนักแห้งพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นนะคะอันนี้คือเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์เลยนะคะแล้วก็โอ้โหเขาอุดมแบบเยอะมากใหญ่อาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนทางเลือกแล้วก็อาหารสุขภาพจากธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปต่ำ
7: โอ้แต่หน้าตามันแปลกดีเน
8: า
7: ะ
8: นะคะอย่างกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารหลายๆบริษัทนะคะเขาบอกว่าการยกระดับการเพาะเลี้ยงด้วยนวัตกรรมฟาร์มระบบปิดเนี่ยนะคะมันสามารถดันปริมาณโปรตีนในผำให้สูงถึง40%
7: โหเยอะนะ
8: เยอะแล้วก็ภาคเอกชนก็ได้พิสูจน์ ูจน์ให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มนะคะจากการแปรรูปผักสดเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมีย
7: ม
8: อย่างผงโปรตีนอบแห้ง
7: เขาบอกโปรตีนมันเยอะมาก
8: ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อกิโลกรัมนะโบ
7: แพงงั้นเลยเหรอ
8: บอกตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการหลายๆแห่งกำลังเร่งขยายการส่งออกไปหลายตลาดเลยนะตลาดอเมริกายุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่ต้องการพืชโปรตีนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำแล้วก็มีวิตามิน B12 ซึ่งหาได้ยากในพืชทั่วไป
7: โหมันดีไปหมดเลยเน
8: า
7: ะ
8: ดีมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าภาคธุรกิจเนี่ยพร้อมที่จะดันผําไทยให้เป็นทองคำสีเขียวแห่งวงการโปรตีนทางเลือกระดับโลก
7: หน้าตามันเหมือนพวกสาหร่ายสไปรู
8: ล
7: ิน
8: าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงมันจะขยายตัวตั้งแต่ฟาร์มขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะที่ผลิตผําสดได้มากกว่า500กิโลกรัมต่อวันแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคสำคัญอยู่นะผู้ประกอบการเขาบอกว่าอยู่ที่ต้นทุนการแปรรูปโดยเฉพาะการอบแห้งยังมีต้นทุนสูงแล้วก็ยังไม่มีเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่ออกแบบเพื่อการอบผําโดยเฉพาะ
7: มันใหม่ไงเดี๋ยวก็มี
8: เขาก็มีการเสนอและให้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยสนับสนุนการจัดตั้งเขาเรียกว่าศูนย์แปรรูปหรือว่า processing center
7: เดี๋ยวคนไทยก็ทำได้คนไทยคิดพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเก่งๆเยอะ
8: นะคะเพื่อที่จะทลายกำแพงต้นทุนนะคะแล้วก็สร้างมาตรฐานการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในราคาที่จับต้องได้
7: เดี๋ยวก็มีนวัตกรรมอะไรมาทำได้แหละบอกว่าเนี่ยมาเปิดไข่ผํานะคุณฟังเนี่ยมีคนเขารู้เขาบอกคล้ายๆเหมือนไข่กุ้งอะค่ะ
8: ประมาณอย่างนั้นนะ
7: เนาะเนี่ยเขาบอกนี่โบเปิดเลยใน Google เนี่ยเขาบอกว่ามันคือพืชมีดอกขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Wolfia globosa นี่มีความรู้ก็บอกเป็นอาหารแห่งอนาคตเลยนะพี่ต๊อกโปรตีนสูงมากมีโปรตีนสูงถึง 40% ของน้ำหนักแห้งมีวิตามิน B12 สูงด้วยโอ้โหแร่ธาตุเยอะคุณผู้ฟัง
8: เยอะมากนะคะ
7: มันดีไปหมดเลยอ่ะช่วยระบบขับถ่ายบำรุงสายตาแล้วก็สมองได้เยอะเลยอ่ะครับ
8: เอาไปทำเป็นแกงเป็นอะไรก็ได้
7: ทำสมูทตี้ก็ได้
8: ได้นะคะ
7: นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต
8: ่
7: น้องทรงพูดมาคำเดียวจบเลย
8: ว่า
7: ดูทรงพี่โบคนกินยากน่าจะไม่กินไข่ผามแน่นอนค่ะ
8: มีน้องทรงนี่แหละที่เข้าใจ
7: ใช่เถียงไม่ได้ด้วยอุตส่าห์เอาข้อมูลมาให้ดูได้จบเลยทุกอย่างจบแล้วครับผม
8: เผื่อว่าใครที่แบบว่าอยากจะทานเป็นเมนู
7: เนาะ
8: ต้องการโปรตีนทางเลือกอะไรก็ลองดูแล้วกัน
7: มันได้โปรตีนสูงมาก
8: นะ
7: ครับครับ
8: ว่าแต่พี่โบกินอะไรคะเที่ยงนี
7: ้ผมกินข้าวผัดปูไปตั้งแต่ตอน10 โมงกว่าแต่กินวันนี้กินเป็นอาหารเช้ามาทานมาเร็วไงก็เลยกินของเขาคิดว่าเที่ยงก็เลยคิดว่าอาจจะเลทหน่อยเดี๋ยวรอก๊อปคุณผู้ฟังนี่แหละ
8: ได้เลย
7: ครับ
8: ช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: ครับผม
9: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: นี่ยังคุยกับพี่ต๊อกเลยว่าผัมมาทำอะไรกินได้มั่งอะเนาะโบยังบอกว่ามันหน้าตามันน่าจะเขียวมากๆอะมันต้องเอามาปรุงให้มันแบบไม่รู้ยังไงปรุงให้มันแบบอร่อยอะขอโทษด้วยกินเป็นคนทานยากกันนะครับอันนี้หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับข้ามเรื่องกินไปเลยดีกว่าตอนนี้เที่ยงอีก9 นาทีนะฮะคุณผู้ฟังอยู่กับโบกันที่นี่ 106.5 Green Wave ปรบมือกันหน่อยสิจ๊ะอยู่ด้วยกันอีก1 ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็1 ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถพูดคุยทักทายนะครับขอเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละก็สามารถขอมาได้เลยนะครับคุณสกายส่งมานะครับในข้อความคนล่าสุดเลยบอกว่าหาซื้อยากไหมโบก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณสกายโบก็ไม่เคยซื้อมาทำเหมือนกันนะนี่ลองเปิดดูเนี่ยเมนูยอดนิยมอาหารคาวก็มีแบบคั่วผำแกงอ่อมไข่ผำไข่เจียวไข่ผำของหวานก็จะมีสมูทตี้บาร์ไอศครีมไข่เผาโอ้มีไอศครีมเลยเหรอไม่ฟังดูไม่น่ากินแต่ของจริงจะน่ากินนะคุณฟังอันนี้ไม่ทราบจริงคือเป็นคนไม่มีข้อมูลด้านนี้นะครับเขาบอกว่าหาซื้อยากไหมอันนี้ไม่ทราบจริงอะคุณผู้ฟังใครโอ้ยนี่ผมเห็นเขามีในทางช่องทางออนไลน์อยู่นะในการซื้อเนี่ยผมว่าไม่น่ายากหรอกคุณผู้ฟังเหมือนกับยุคนี้เริ่มมีคนเนี่ยมาเลี้ยงไข่ผำกันเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะหาซื้อกันง่ายขึ้นลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะมีขายออนไลน์กันอยู่นะครับคุณสกายคุณบูมเองจ้าบอกว่าขอเพลงไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองไล่ดูจริงๆชั่วโมงที่แล้วก็มีอีกหลายคนที่ขอมาเหมือนกันนะครับคิดว่าเปิดไม่ครบแน่ๆเลยแต่จะพยายามนะครับน้องสวงบอกพี่โบเป็นคนกินยาก างอันนี้อ่านไปแล้วนะครับจะไล่ดูเฉยว่ามีอาหารอะไรที่ยังไม่ได้บอกเปล่านี่ไงคุณดาราบอกว่าน้องโบทานข้าวยำไก่แซ่บกันจ้าโอเคครับแล้วก็คุณยุทธนาเนี่ยบอกว่าข้าวไข่เจียวต้มยำกระดูกอ่อนค่ะเอากระดูกอ่อนครับเขาคุณคือชื่อคุณยุทธนานะครับยังไงทุกเมนูที่ส่งมาทานให้อร่อยทุกคนด้วยนะครับส่วนใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรนะฮะก็ลองเลือกสักเมนูที่ลองเอ่ยกันไปนี้ก๊อปตามได้เลยนะครับ

อ่ะมีสถานที่ซื้อไข่ผำนะครับมาฝากกันนะฮะผู้ชาวกรีนเวฟนี่น่ารักมากๆเลยครับมีข้อมูลมาให้เราตลอดคุณเจรวันนะครับบอกว่าไข่ผำในห้างแมคโครก็ซื้อได้ค่ะคุณสิริเพ็ญนะครับบอกซื้อได้ที่ซุปเปอร์ค่ะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าทานง่ายไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสแรงๆค่ะใครที่กลัวว่ามันจะกินยากไหมก็เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ากินไม่แรงนะครับแล้วก็รสก็ไม่ได้แรงมากก็เมื่อกี้ถึงมีเมนูแบบไข่เจียวไข่ผำอะไรอย่างนี้เนาะลองดูนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็คือเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะฮะเป็นอาหารอีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารสูงถ้าใครเอาไปทำแล้วอร่อยเนี่ยเราเอามาแนะนำกันด้วยนะครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เซ็งอะ
2: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
0: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
2: ไปถึงสมองเลยเหรอ
0: เพราะแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
2: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
0: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยทุกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
5: หอมโหน่ากินอ่ะหืมอร่อย
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
3: สซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาถึงแล้วครับสำหรับคัดเสร็จคลับท้ายชั่วโมงแบบนี้นะฮะวันนี้เรื่องงานจากพอสมาให้ฝากพูดยังไงต้องบอกว่าเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังฮะนี่คือกอดหมอนนะครับงานจากพอสนั่นเอง

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังเที่ยงอีก47นาทีนะครับคุณจงรักแซวมาบอกเอ๊ะดีเจชอบเพลงกอดหมอนด้วยหรือเปล่านะทักทายก่อนหมดเวลาค่ะพี่โบนะครับผมฝากกันไว้นะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธอีก2วันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับดีทั้งเรื่องการทำงานแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็และเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยใครที่ต้องออกมาทำงานผมว่าติดรองเท้าแตะพกร่มพกอะไรกันมาหน่อยนะครับเผื่อกันไว้เผื่อกลางวันออกมากินข้าวหรือว่าตอนเย็นกลับบ้านเนี่ยจะได้ไม่ต้องลุยฝนตกกันนะครับยังไงดูแลสุขภาพมากๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่11โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
3: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงคลิปพยะเธอจะคิดถึงคลิปพยะทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
3: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: เขาตังเขาตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมชอยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
9: เร่งรีบต้องมี
11: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5มา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตรา5มา
11: อมแล้วชื่นใจ
12: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูレスปอนทีที
1: สำรวจตัวเองกันหน่อยค่ะทุกคนว่าเราปลอดหนี้นะคะหรือว่าเรายังมีหนี้รุงรังอยู่คะ
2: ครับ
1: ปลอดหนี้เหรอ
2: ลุงรังครับลุงรังครับ
1: ลุงรังเหมือนกันเลยอ่ะ
2: จริงเหรอเฮ้ยคนอย่างพี่มีหนี้เหรอ
1: โอ้โห
2: ผมไม่เชื่อหรอก
1: เหรอ
2: คนอย่างพี่ไม่น่ามีหนี้หรอก
1: เราอย่าเพิ่งไปดูอะไรที่แบบว่าแบบเห็นว่าภายนอกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: คนอย่างพี่น่าจะมีศัตรูมากกว่า
1: ก็ไม่ผิดจากที่เขาพูด
2: แซวเล่น
1: จริง
2: คนอย่างพี่จะมีศัตรูได้ไง
1: แม่ไม่น่าถาม
2: พี่ไม่เคยสร้างนี
1: ่สร้างทุกวันมาเยอะเนาะ
2: ไม่ใช่อันนี้อยู่หน้าพี่โบพอดีไง
1: ของเล่นใหม
2: ่
1: อ
2: ๋อไม่อยู่หน้าพี่โบพอดี
1: อ๋ออยู่หน้าพี่โบ
2: เออผมไม่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยเอ้ยลองกดเล่นซะบ้าง
1: เออถ้าจริงถ้าไม่ต้องกดก็ไม่เป็นไรหรอก
2: เ
1: ออพอแล้ว
2: อุ้ยดีจังเลยพี่โบชอบอ
1: ่
2: ะ
1: ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณชยาวดีชัยอนันต์นะคะได้พูดถึงภาวะหนี้ของคนไทยนะคะในเวทีสัมปนาในงานวันนี้เอ็กซ์โปในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยบอกว่าจากข้อมูลที่มีตั้งแต่ปี2556จนถึงปีที่แล้วไม่ว่าช่วงไหนเนี่ยรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยถ้าเกิดว่าดูในลงไปในรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าปัญหาของไทยก็คือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนวัยต่ำกว่า30ปีก็คือเป็นหนี้ละจ้าและในอายุประมาณ29ปี1ใน5เป็นหนี้เสียนอกจากนี้คนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่นะคะโดยหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% นะคะซึ่งหนี้ที่ก็บอกว่ากังวลก็คือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้หนี้อุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากนะคะอันนั้นในขณะที่ประเทศอื่นๆจะไม่เยอะเท่านะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็เลยความสำคัญกับโครงการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับแล้วก็หลายมิติด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการยกตัวอย่างสมการการออมเงินที่ควรยึดไว้ก็คือรายได้ลบเงินออมค่อยเป็นสิ่งที่เหลือมาใช้สอย
2: ค
1: ือฟังดูมันแบบโอ้มันจะยากอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจก็ไม่ยากถ้าออมได้1ใน3คือดีนะคะไปได้ถึงเกษียณแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบฝืดเครื่องค่ะก็ลดลงมาได
2: ้
1: นะคะก็เรียกว่าออมไว้ทั้งเกษียณและฉุกเฉินด้วยนะคะ
2: ครับผมนะ
1: มี
2: พ
1: ี
2: ่ออมย
1: ัง
2: พี่ออมยัง
1: คนนึงถามว่าพี่ออมยังคนนึงมียืมไหมจ๊ะ
2: หรอ
1: มีกู
2: ้โอ้ยอย่างพี่เนี่ยน่าจะแบบมีเงินเก็บเยอะนะจริง
1: ๆเปลี่ยนจากเงินเก็บเป็นศัตรูเหมือนที่เธอพูดนะฮะก็ขอให้ปลอดหนี้ไวๆก็แล้วกันบริหารจัดการให้ดี
2: เนาะ
1: เออ
2: พอถึงบอกไงว่าถ้าเกิดบั้นปลายชีวิตเนี่ยไม่มีหนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตได้อย่างแบบว่าสบาย
1: อ
2: ะไม่ต้องกังวลอะไรก็ดีนะ
1: นะคะหลายๆคนก็อาจจะเขาเรียกว่าก็ออมอยู่ตลอดนะซึ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเออนะคะหรือแบบอุ๊ยช่วงนี้ดูตึงๆออมไม่ไหวก็อาจจะพอได้บ้างเออนะคะแต่ถ้าพอมันไหวยังไงก็ออมต่อ
2: นะครับผมพยายามจะออมเงินเหมือนกัน
1: ลุงหลังเนาะเราช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเราเจอกันมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: จ้ะ Green
0: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Wave เพลงดีดีกับความ
2: รู้สึกดีดีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะจ๊ะวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะครับวันนี้อยากได้ฟิลไหนนะครับส่งมาบอกได้นะครับส่วนเพลงแรกเนี่ยขออนุญาตมี1เพลงติดค้างคุณผู้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับกับเพลงเหตุผลนะ Three Man Down

วันนี้พยายามนะครับพยายามที่จะใช้นี่คุณผู้ฟังนะครับให้ครบทุกคนนะฮะเพลงนี้ติดค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุผล Three Man Down นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาขอเป็นเพลง Happy Birthday เขานะครับคุณชบาแก้วขอเพลงของแบมแบม

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับใครนะครับที่พลาดค่ำคืนสุดอลังการนะครับในคอมมอนไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่าไปนะครับไม่ต้องเสียใจครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยกรีนเวฟครับพร้อมพาคุณเนี่ยย้อนกลับไปสัมผัสทั้งโชว์สุดพลังนะแล้วก็บรรยากาศพรมแดงสุดหรูอีกครั้งนะครับกับเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตคอมมอนไนท์ไลฟ์แกสบี้กาล่านะครับรับชมได้แล้วตอนนี้นะจ๊ะที่ YouTube A-Time Online นะครับบอกเลยว่าทุกโมเมนต์เนี่ยเล่นใหญ่แบบมีคลาสนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุณเกมเนี่ยขอเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าแก้บนนะฮะเวอร์ชั่นพี่แก้มนะครับที่ร้องเอาไว้ในคอมมอนไนท์ไลฟ์ครั้งล่าสุดนะจ๊ะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนาก

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ร่วมกันกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตและแล้พร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
1: ถ้าชีวิตมันอมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
6: Let's go พาช่างพาไปมูเปิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ในหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
9: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: มิสเตอร์
11: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
10: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: Smiley Request
10: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
13: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยนะครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับมีหนึ่งข้อความนะครับขอเพลงนี้มาจากคุณตุ่มนะคุณตุ่ม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: วันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์หันษากับพี่ยูนะครับใครที่อยากขอเพลงเข้ามาในวันนี้นะครับก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะตรงธีมหน่อยคุณผู้ฟัง ตรงธีมหน่อยนะ

มีข้อความหนึ่งนะคุณอาทิตย์เนี่ยสงสัยนิดนึงคุณอาทิตย์บอกว่า PU คนดีคนเดิมกำลังจะกลับมาแล้วรอตามสโลแกนนะครับสโลแกนว่าอะไรครับ

นี่คุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมถามคุณอาทิตย์แหมคนอื่นก็มาแย่งตอบกันเต็มเลยผมถามว่าสโลแกนที่คุณอาทิตย์ว่าเนี่ยของผมอ่ะคืออะไรใช่ไหมก็มีหลายคนเข้ามาตอบนะฮะว่าสโลแกนนี้แน่ๆเลยเพลงที่ขอเนี่ยไม่เปิดเพลงเปิดเพลงที่

0: เพลงต่อไปนี่มีหลายคนขอเข้ามาเยอะนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นนะเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนนะฮะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันจันทร์ต้องไปทำงานก็บอกเพื่อนว่าแกกลับเฮ้อกลับเฮ้อเพื่อนบอกว่าแป๊บนึงดิขออีกแป๊บนึง10 นาที10 นาทีมีอยู่จริงไหมล่ะกลับเฮ้อ
1: กลับเฮ้อ

วันนี้เนี่ยพยายามเคลียร์หนี้คุณผู้ฟังพยายามเคลียร์หนี้ที่คุณผู้ฟังขอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผมไม่ได้เปิดนะฮะจำได้ว่ามีหลายข้อความอยู่เขาขอเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไม่ได้เปิดให้เลยโอ้ยนะฮะทาทายัง

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่จากโบเรโต้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายนะฮะแค่ได้เห็นปกเนี่ยของเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยหลายคนคงจะนึกว่าได้ฟังเพลงร็อกหนักๆจากโบเรโต้นะครับเพราะว่าภาพที่เห็นคือโอ้โหเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพนี่จัดเต็มจนนึกว่าเป็นเพลงสไตล์เมทัลแน่ๆนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยได้กดเข้าไปฟังเพลงนี้จริงๆนะครับทุกอย่างพลิกกลับด้านคุณผู้ฟังพลิกเลยเพราะว่าเพลงที่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ดุดันอย่างภาพที่เห็นนะครับกลับเป็นเพลงป๊อปนะครับเนื้อหากวนๆแล้วก็ยังได้เสียงของฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับมาเติมสีสันให้ดูกวนโอ๊ยกว่าเดิมนะครับอ่ะลองไปฟังกันดีกว่าชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐ
2: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลเทอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: ช่วงหลังๆมานี้นะคะออกมาโชว์ตัวบ่อยนะคะ
8: ใคร
7: เสือดำ
8: อ๋อเสือดำ
7: เสือดำนะคะคุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหมอเมื่อวานนี้นะคะได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานนี่แหละประจำจุดบ้านกลางบอกว่าขณะที่ขับรถออกตรวจหน่วยระหว่างทางเจอเสือดำสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะบริเวณกม23ทางขึ้นเขาพเนินทุ่งนางกำลังปีนต้นไม้ฝนเล็บเล่นอย่างสบายอารมณ์นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกนะคะซึ่งเขาก็ย้ำว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยนะคะเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดค่ะและนี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือเนาะจากนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่เว้นระยะห่างให้เขาหน่อยไม่ควรเข้าไปใกล้หรือไปแบบทำอะไรก็ตามที่เป็นการรบกวนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าขับรถก็ควรหยุดรถให้ห่างจากเขาแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังรบกวนห้ามให้อาหารด้วยนะ
8: ครับผม
7: เออเฮ้ยเธอมีกล้วยอยู่โยนกล้วยให้อย่างเงี้ยหยุดเพราะการให้อาหารสัตว์ป่าอาจจะทำให้เขาคุ้นเคยกับการที่เข้าใกล้คนและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได
8: ้ครับ
7: เออนะคะอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วอ่ะประมาณวันที่9พฤษภาคมมั้งก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละไปเจอเสือดำ2ตัวขนาดใหญ่ด้วยนะขณะเดินทางผ่านเส้นทางภายในอุทยานก็คือแบบกำลังหยอกล้ออะไรอย่างเง
8: ี้
7: ยคุกคุ้งในกันอยู
8: ่
7: บริเวณริมถนนเลยนะคะซึ่งบอกว่ามันก็เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะในธรรมชาติเพราะปกติแล้วเนี่ยเสือดำเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระแวดระวังสูงแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในป่าลึกนะคะแต่ว่าการที่ออกมาแสดงพฤติกรรมในลักษณะนี้ในเส้นทางเนี่ยนะคะก็เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่ยืนยันว่าเขารู้สึกถึงความปลอดภัยและไม่ถูกรบกวนจากการทำกิจกรรมของมนุษย์นะคะก็พยายามเนาะรักษาความสมดุลนะคะระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ให้เดินไปด้วยกันได
8: ้
7: ก็ทำให้สัตว์ป่าไว้วางใจแล้วก็กล้าที่จะออกมาแสดงออกตามธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่เหมือนแบบเป็นจุดที่แบบอยู่ใกล้ริมเขตถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยละกัน
8: ครับผม
7: นะคะช่วงหน้านะยังติดตามได้เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
8: จ้า
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
8: มาคุณผู้ฟังเรียนต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์หันษากับพี่อยู่นะจ๊ะ

ส่วนเพลงต่อไปนะครับขอมอบให้กับสาวๆที่สวยทุกคนแล้วกันนะฮะเอ๊ะหรือเราจะมอบให้กับหนุ่มๆที่แพ้คนสวยดี

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your Request โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

วันนี้ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะจ๊ะวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่อ้อยนะครับทิ้งท้ายได้อีกสักหนึ่งเพลงนะจ๊ะ

0: ก่อนไปนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะที่ส่งสละนะส่งสละมาให้เยอะเลยนะฮะแล้วก็มีจ่าหน้ากล่องด้วยมีกล่องนึงนะเขียนหน้ากล่องว่าคุณหน้าสดสวยตอนแรกผมว่าเอ๊ะใครเนาะอ๋อพี่ต๊อกเรานี่เองนะคุณหน้าสดสวยนะขอบคุณนะครับ
1: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play StoreDJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เพื่อน I'm not a morning person and you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอ่ะ
3: งั้นก็โฟกัสที่มือแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมือแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน 2 ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
4: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: Go Wholesale สวัสดีครับ
14: Go Go Go We are Go Wholesale
15: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส

0: กอบการ
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ไปสามโมงแล้วสวัสดีพี่อ้อยค่ะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันสองรอบ
5: ใช่ค่ะ
6: เมื่อเช้าตกใจกันใหญ่เลยว่าอ้าวพี่วันนี้อังคารแล้วเหรอคะ เดี๋ยวค่ะวันจันทร์ค่ะทุกคน
5: วันจันทร์เนาะพี่อ้อยมาแทนหนิง
6: ใช่ใช่น้องหนิงยังเป็นตุ่มที่เส้นเสียงนะคะน้องหนิงลาหนึ่งเดือนอะ
5: โอ้โห
6: จริงๆเพราะว่าต้องพักเสียงไง
5: โอ้โหมันต้องใช้เวลานะ
6: ใช่แต่เดี๋ยวจันทร์หน้าจะเป็นน้องอ้อมแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาวันนี้พี่อ้อยเชื่อว่ามีหลายคนวางแผนการเดินทางเพราะว่ามันเป็นวันเปิดเทอมวันแรกไง
5: โอ้เรียกว่าวางแผนกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วแหละว่าเอ๊ะเช้าวันจันทร์ฉันจะยังไงนะ
6: โหดไหมคะเมื่อเช้า
5: เมื่อเช้าผิดคาด
6: ใช่
5: ผิดคาดเลยพี่อ้อยเพราะว่าเตรียมตัวเหมือนกันว่าอุ๊ยน่าจะเต็มระบบวันนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่เตรียมตัวก็คือเรียกว่าสายแน่นอน
6: ก็เลยแบบว่านี่พี่ออกจากแบบตีห้าครึ่งคือวันนี้เรียนอยู่บ้านหลักสี่ไงและความวิภาวดีเนี่ยยังคาดการยาก
5: คาดการยาก
6: อ๋อมาเร็วมากค่ะมาถึงที่ประมาณ6โมงกว่าด้วยซ้ำ
5: พี่อ้อยมาถึงเร็วมาก
6: เร็วมากจนน้องอ่านคงทำหน้างงนอนนี่หรอคะ
5: เน
6: า
5: ะ
6: ก็วางแผนการเดินทางกันค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างเต็มระบบแต่ก็มีตอนที่เมื่อเช้าจัดกรีนมอร์นิ่งโชว์ก็มีหลายคนบ่นผ่านข้อความมาเหมือนกันว่าหนักมากหนักมากหนักมาก
5: โอ้นะอาจจะมีหลายๆเส้นทางที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นน้อหรือว่ายังไงมันเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันก็ติดอย่างนี้ทุกวันจันทร์อยู่แล้วไหม
6: หรือเปล่านะ
5: นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะอุ้ยไม่วันจันทร์ละไปติดหนักวันพุธอะค่ะอะไร
6: ก็แล้วแต่
5: ก็เป็นไปได
6: ้แต่ด้วยความที่มันมีอุบัติเหตุใหญ่ๆทุกครั้งที่ตอนนี้ผ่านเส้นที่เป็นทางรถไฟอ
5: ะ
6: เราก็จะแอบรู้สึกแบบมันน้อย
5: ที่จะรู้สึกไม่ได้
6: ใช่ใช่ที่จะรู้สึกไม่ได
5: ้นะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งก็เปิดข้อมูลหลังจากที่เขามีการประชุมกันนะคะบอกว่าที่ประชุมมีการตั้งคณะทำงานสอบสวนสืบสวนนะคะเบื้องต้นก็คือแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะคะส่วนคนขับรถไฟแล้วก็คนโบกธงให้สัญญาณก็แจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสซึ่งคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณบอกว่าให้การขัดแย้งกันคนโบกธงเนี่ยให้สัญญาณยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่ว่าคนขับรถไฟก็ให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะแต่ว่าก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุดตัดทางรถไฟที่ขบวนรถไฟสายนี้วิ่งผ่านนะคะเพื่อตรวจสอบความเร็วของขบวนรถขณะที่ผ่านจุดตัดรวมถึงตรวจสอบว่ามีการให้สัญญาณเตือนในแต่ละจุดเนี่ยอย่างชัดเจนหรือไม
6: ่
5: เพราะว่าก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าในแต่ละจุดที่เขาวิ่งผ่านมา
6: ใช่ใช
5: ่การให้สัญญาณหรือแบบการหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไง
6: และยิ่งแบบนับวันเนี่ยเราเห็นกล้องวงจรปิดคลิปต่างๆนานาหลายมุมมากขึ้น
5: ใช่นะคะนอกจากนี้ยังส่งหนังสือถึงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อขอเข้าจำลองเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบมุมมองการขับรถในวันเกิดเหตุพร้อมกับเตรียมเรียกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะคะตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำรวมถึงเรียกนิติกรของรฟท.เข้าไปให้ข้อมูลด้วยเกี่ยวกับระเบียบแล้วก็มาตรฐานการเดินรถนะคะโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีพนักงานขับรถไฟคนใดมีใบอนุญาตขับขี่จากกรมขนส่งทางรางในลักษณะเดียวกับระบบขนส่งประเภทอื่นนะคะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าการรถไฟใช้มาตรฐานหรือว่าหลักเกณฑ์ไหนในการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟโอ้แต่ก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นข่าวเนาะเรื่องที่เรื่องของการเสพยาบ้า
6: ถูกต้องค่ะเสพยาด้วยแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตด้วย
5: บอกว่าคนขับรถไฟอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำก็คือครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุดเนี้ย10วันก่อนเกิดเหตุนะคะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี62ในพื้นที่สพทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6: แล้วดูสิเรากำลังฝากชีวิตไว้กับใครอะคะคุณภาพชีวิตทั้งนั้นเลยอะ
5: นั่นนะ
6: คือบางทีเวลาที่ดูข่าวอะค่ะเวลาอ่านคอมเมนต์อะเหมือนคอมเมนต์จะพยายามแบ่งทีมอะซึ่งจริงๆเพื่อว่าเรื่องนี้มันแบ่งทีมไม่ได้หรอกเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าคนขับรถไฟผิดอ๋อรถเมย์ไม่ผิดคือไม่ต้องอะค่ะคือวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าเพราะนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเรารอดได้เพราะฟุกหรอใช่ป่ะคะมันแบบมันอะไรเพิ่งจริงอ่ะจุดตัดในกรุงเทพมหานครก่อนนะเอาเฉพาะจุดตัดในกรุงเทพมีประมาณ20กว่าจุดค่ะ
5: เยอะมาก
6: และยังไม่นับจังหวัดต่างๆอีกนะคะซึ่งในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการผ่านแต่ว่าไม่ได้ผ่านที่เมืองใหญ
5: ่ค่ะ
6: แต่บังเอิญว่าถ้าผ่านกลางเมืองอ่ะเราชินตากับภาพนี้ตายพวกเราชาว GMM เนี่ยเราเห็นภาพนี้โดยตลอดอ่ะแล้วมันก็มีภาพที่บางครั้งรถไฟก็จอดเหมือนกัน
5: ค่ะ
6: เพราะว่ามันก็ต้องเคลียร์ทางนะคะคือวันนี้เรามาเรียนรู้ก่อนเพราะบางทีพี่ก็อ่านคอมเมนต์แล้วบางคอมเมนต์บอกว่านี่ถ้าต้องให้รถเมย์มันจอดอะไรนะให้รถไฟมันจอดทุกครั้งอ่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วจะไปทันกันได้ยังไงเดี๋ยวก่อนค่ะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือต้องเคลียร์ทางให้ปลอดภัยจริงๆก่อน
5: ใช่แล้ว
6: สับธงเขียวลางตัวกั้น
5: ตัวไม้กั้น
6: ใช่ค่ะแล้วถึงจะโดยสารได้แล้วก็รถไฟผ่านได้อ่ะ
5: ค่ะก็คือต้องไม่มีอะไรสิ่งกีดขวางที่บนรางรถไฟอ่ะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อเช้านี้มีคนวิเคราะห์อันนึงก็น่าสนใจการเปิดไฟแดงไฟเขียวของแยกโดยเฉพาะแยกที่กำลังจะตรงมาอโศกเนี
5: ่
6: ย
5: แยกนี้มีปัญหานะจริง
6: มันไม่ค่อยสัมพันธ์กับจำนวนรถ
5: มาก
6: เคยไหมล่ะที่แบบขับไปแล้วเสร็จปั๊บเรานึกว่าเราไฟเขียวแล้วว่
5: ะค่ะ
6: ออกไปปั๊บหนึ่งแล้วแดง
5: แล้วเจอว่าหลายคนเจอ
6: แล้วติดอยู่ตรงไหนคะบางคนติดอยู่ใกล้รางรถไฟแล้วถอยก็ไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพลงพี่เบิร์ดดังขึ้นมา
5: ดังขึ้นมาเลย
6: เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
5: คือหน่วยงาน
6: วางระบบยังไง
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายๆหน่วยอ่ะต้องอาจจะต้องลงพื้นที่ดูเลยว่าใน 2-3 วันเนี้ยลงพื้นที่เลยว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะต้องลงมาใช้พื้นที่จริงๆว่าในจุดที่มีปัญหาเราจะต้องแก้ยังไงพอลงพื้นที่จริงปุ๊บเราจะรู้เลยนะพี่อ้อย
6: จริงๆค่ะ
5: มันต้องแก้อะไรเพราะว่าไฟสัญญาณจราจรและป้ายที่เป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรก็ไม่สัมพันธ์กัน
6: จริงใช่ใช่ใช่ค่ะอย่าใช้ความชินหรือใช้ความเดี๋ยวฟลุกก็รอดแหละอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ
5: มันมีหลายจุดเหมือนกันที่ดูมันยังไงนะเธอเอ๊ะอย่างเงี้ย
6: ใช่ๆบางคนบอกว่าเนี่ยอโศกว่าหนักแล้วเนี่ยราชปรารภหนักกว่าตอนนี
5: ้
6: ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเดินทางพร้อมๆกันทั้งสายของรถยนต์และสายของรถไฟนะคะทุกอย่างทุกคนอยากจะให้คนที่เรารักปลอดภัยอ่ะไม่ใช่เดินไปออกไปจากบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่า
5: ค่ะ
6: นะค่ะต้องติดตามได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะ

สาร์ที่นี่ฝังตัวอยู่ตามคอนเสิร์ตค่ะวันเสาร์ด้วยคอนเสิร์ตดาโอ้โหเพลงเพราะจังเลยอ่ะแล้วดาสามารถร้องเพลงได้เหมือนกับเพลงที่อัดมาจากห้องอัดจริงๆนะคะแล้วก็แขกรับเชิญแบบว่าเยอะแยะมากมายรวมไปถึงโจอี้ภูประสิทธิ์ด้วยอาทิตย์มาอยู่คอนเสิร์ตพีซเมเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เพลงเพราะมากเช่นเดียวกันแขกรับเชิญก็เยอะมากและหลากแนวเหลือเกิน

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ในดูซิเสาร์อาทิตย์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่งข้อความมาคุยกันได้นะเลือกเพลงให้ตัวเองได้ด้วยนะคะส่งผ่านแอปเอทามฟังฟินเลยฟังเพลงที่เราร้องตามได้หลายเพลงละมีเพลงใหม่มาแนะนำกันบ้างเผื่อไม่แน่แนะนำวันนี้อาจจะกลายเป็นเพลงที่เป็นเพลงโปรดของคุณได้ในอนาคตนะคะง่ายจาก Black Heart ค่ะคือต้องบอกว่าในโลกที่การเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่ทำไมการรอคอยเสียงของใครบางคนทำไมยาวนานจังเลยอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงเธอสักทีนึงนะหรือจริงๆไม่ใช่ไม่มีสัญญาณค่ะแค่ไม่มีใจเฉยๆเพลงนี้ชื่อว่าเมื่อไหร่จะมีในวงเล็บมีใจให้กัน

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: No One Else ค่ะจำได้เลยว่าเป็นเพลงที่ชื่อยาวๆแต่เชื่อไหมคะคนขอเพลงจำได้อะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะดูจากข้อความแล้วอันนี้ถามว่าพี่อ้อยครับพี่หนิงไม่มาจัดกรีนมอร์นิ่งโชว์แล้วเหรอเห็นพี่อ้อยมาเมื่อเช้าจัดค่ะจัดแต่ว่าน้องหนิงขอลาพักเสียงสักหนึ่งเดือนเพราะว่ามีปัญหาที่เป็นตุ่มขึ้นที่เส้นเสียงนะคะเดี๋ยวจันทร์หน้ายังเป็นน้องอ้อมอีกสักหนึ่งจันทร์เนาะหลังจากนั้นน่าจะกลับมาจัดรายการได้ตามปกติค่ะใครก็ตามรอคำอวยพรอยู่บอกว่าอวยพรมาเกิดหน่อยครับรอพี่อ้อยทั้งวันเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่จ๋าสุขสันต์วันเกิดและก็ขอให้เป็นวันเกิดและขอให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: ียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทางประกันภัย
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: เจอตอนเจ็บปวดอีกแล้วค่ะสนิทแค่ไหนก็เป็นได้แค่เพื่อนเนาะสนิทแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นแฟนนะคะใครมีเรื่องราวแบบนี้ส่งมาได้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวศุกร์นี้คุยกันในคลับ Friday 4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะช่วงประมาณ4โมงเย็นแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ MRT หลายๆที่น่าจะเริ่มมีผู้คนเข้าไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมีเรื่องมาบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงนะคะมีข่าวมาบอกกันคือตั้งแต่1มิถุนายน69บัตรนักเรียน MRT แบบเดิมไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆคะต้องไปเปลี่ยนบัตรกันใหม่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่พาไปก็ได้นะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีและไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเลยค่ะเอาบัตรของเราไปเปลี่ยนแล้วก็สามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอ1มิถุนายนก่อนก็ได้นะคะหรือเจอกันที่บูธสำหรับการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนค่ะที่สถานีเพชรบุรีวันที่21 22พฤษภาคมนี้ก็คือวันที่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะสถานีเพชรบุรีค่ะตั้งแต่11โมงไปถึง1ทุ่มเลยเอาบัตรไปเปลี่ยนก่อนนะ
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ใช้บัตรนักเรียนอยู่ป่ะคะ
7: หุย
6: ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวถามว่าทุจริตนะคะเอ้ยแต่บัตรพวกเราก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าใครก็ตาม
7: ใช่ใช่
6: นะคะที่ใช้บัตรเดิมอยู่เนา
7: ะ
6: ก็สามารถไปเปลี่ยนได
7: ้นะคะ
6: ค่ะ
7: เมื่อช่วงเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราพูดคุยกันในช่วงพี่อ้อยนี่แหละ เรื่องกรณีที่เกาหลีใต้เขาแบนแรงงานไทย
6: ใช่ใช่
7: นะคะกรณีหลบหนีนายจ้างแล้วก็ทำผิดกฎหมายด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกว่าได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยคุณปาร์คยงมินเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยแล้วก็เกาหลีโดยเฉพาะประเด็นแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกันนะคะซึ่งการได้พูดคุยกันนะคะก็เพื่อขอความเข้าใจและยืนยันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะโดยกระทรวงแรงงานได้นำระบบเทคโนโลยี Smart TOEA มาใช้ติดตามแล้วก็ควบคุมดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบรายงานตัวประจำเดือนเพื่อที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็สถานที่ทำงานของแรงงานแต่ละคนนะคะคือระบบนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะว่าแรงงานไทยเราเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎหมายไม่หลบหนีออกนอกระบบแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องคือการหลบหนีของแรงงานบางส่วนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็โอกาสของแรงงานไทยอีกจำนวนมากนะ
6: คะ
7: ที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานเพื่อสร้างรายได้ครอบครัวถ้ายังพบการทำผิดซ้ำซากกระทรวงแรงงานอาจจะจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะรวมถึงการขึ้นบัญชีดำนะคะเพื่อตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยเดินทางไปทำงานต่างประเทศในอนาคตนะคะ
6: เนาะหลายๆครั้งมันต้องแบบกฎหมายต้องแข็งแรงอ่ะ
7: ใช่แล้วนะคะบอกว่าจะประสานความร่วมมือกับทางรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองนะคะมีความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลด้วย
6: อันนี้หมายถึงว่าการเข้าไปอย่างถูกต้องนะ
7: ใช่ค่ะ
6: ไม่เกี่ยวกับผีน้อยนะคะจริงๆนะและอีกอย่างนึงค่ะแรงงานไทยที่ไปทำมาหากินที่นั่นน่ะ
7: ค่ะ
6: ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าสร้างความน่าเชื่อใจให้กับจังหวัดต่างๆในประเทศไทยด้วยอะค่ะ
7: นะคะเพราะว่าเขาก็ขึ้นแบล็คลิสต์ในจังหวัดนั้นเลยนะ
6: จริงเขาเหมาทั้งจังหวัดอะ
7: ใช่ค่ะ
6: ว่าถ้ามาจากที่นี่ ไม่รับ
7: ไม่รับ
6: ไม่เอาละแล้วเป็นระยะเวลาตั้ง1ปีอ
7: ่ะ
6: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแล้วก็เผื่อพื้นที่ให้กับคนอื่นทำมาหากินด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: นะ
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
6: ตอนนั่งดูคอนเสิร์ต Peacemaker ค่ะโอ้เพลงเขาเยอะมากนะคะแล้วเป็นเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วพอได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บเลยรู้สึกว่าวันนี้มาหาเพลย์ลิสต์ของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินดีกว่าคิดถึงเพลงไหนบ้างคะทำไมสมการความสัมพันธ์นี้เหมือนฉันถูกผลักให้ไกลออกมาอาจเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยส่วนเกิน

็นความเจ็บปวดอีกแบบนะคะเป็นตัวจริงอยู่ดีๆอยู่ๆกลายเป็นส่วนเกินซะอย่างนั้นเวลาที่คนบางคนไม่ค่อยแคร์คนปัจจุบันนะคะยังวนๆอยู่กับอดีตอยู่เลย

0: ความรักไม่ได้ใช้เหตุผลค่ะบางทีเราก็ไปรักคนที่ไม่ควรรักนะคะก็อยากเป็นตัวจริงนั่นแหละแต่ที่สุดแล้วนั่นเป็นส่วนเกินวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับส่วนเกินทุกเพลง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คน

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ถ้าใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นส่วนเกินจริงๆด้วยนะคะมันก็เป็นในหลายบริบทนะบางคนบอกว่าเป็นส่วนเกินในแง่ที่ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วกับอีกแบบนึงที่รู้สึกน้อยใจจังเลยว่าทำไมฉันไม่ค่อยได้รับความใส่ใจหรือฉันจะเป็นส่วนเกินนะไม่รู้นะคุณค่าของเราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาจะมองเรายังไงด้วยวันนี้เพลงที่คุณเลือกมาจะเป็นเพลงในความรักที่เป็นส่วนเกินคืออารมณ์เขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเราอยู่ตรงไหนนะในความสัมพันธ์นี้

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ข้าใจว่าเพลงเพราะมากจนบางคนไม่ไปเข้าห้องน้ำเลยอะค่ะแต่ไหวใช่ไหมอะปิดท้ายเพลย์ลิสต์ค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: พอได้ยินคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรกันบ้างอะคะบางคนนึกถึงภาพในวันที่ตอนนี้งานมั่นคงละมีเงินก้อนส่งพ่อแม่หรือว่าแม้กระทั่งการส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหนจุดเริ่มต้นวนกลับมาที่ตัวเราเองก่อนกรุงเทพประกันชีวิตค่ะอยากชวนคุณมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ดีคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดได้อย่างยั่งยืนด้วยเริ่มต้นจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนเลยใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยต่อในทุกวันนะคะใส่ใจวางแผนการเงินอันนี้สำคัญให้รัดกุมมากพอที่จะรับมือความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งต่อพลังให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะปรึกษาตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตค่ะลองโทรดูได้เลย02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.bangkoklife.com
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: Green News
6: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ TG
7: โอ้เรื่องนี้ก็มาเป็นระยะเหมือนกันนะคะ
8: ค่ะ
7: กระบวนการตัว
8: เดี๋ยวนะคือจริงๆเธอเมาเยอะค่ะเมาจนเสียงแหบไปหมดเลย
7: กระบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ค่ะทุกคน
8: อีกแล้ว
7: นะคะหลอกบินไปหลายที่เหมือนกันนะคะ
8: ค
7: ุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะก็เปิดข้อมูลค่ะหลังจากที่มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องทุกข์นะคะกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะก็คือแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้จริงรวมความเสียหายแล้วไม่น้อยเลยนะกว่า10ล้านบาทนะ
8: คะ
7: จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบอกว่าสคบได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะกรณีตั๋วเครื่องบินทิพในลักษณะนี้เนี่ย8รายนะคะก็คือพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือนะคะช่วงแรกเนี่ยคนซื้อก็คือได้ตั๋วแล้วก็เดินทางจริงก็เลยเกิดการบอกต่อนะคะจากนั้นตั้งแต่เมษายนเนี่ยบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินนะคะทีนี้พอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋วแล้วก็เมื่อทวงเงินคืนเนี่ยก็คือผัดผ่อนไม่มีกำหนดเลยนะคะก็สั่งการให้สคบตั้งทีมเฉพาะกิจนะคะรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเลยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ได้เชิญทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็สายการบินเนี่ยเขาพบเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี
8: ้
7: นะคะเพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเพิ่มกรณีนี้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้ผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้ก็คือก็ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันที
8: ค่ะแล้วบางทีนะต้องจ่ายอันนี้เพิ่มเอาโอนละจ่ายนี้เพิ่มเอาโอนละพอถามเสร็จปั๊บบล็
7: อ
8: กมันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะ
7: นะ
8: นี่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่บอกค่ะว่าการเดินทางทุกอย่างมันขึ้นราคาไปหมด
7: ใช่ค่ะ
8: เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีราคาที่แบบต่ำเกินจริงให้เอะไว้ก่อนนะคะ
7: เออมันมีเวลาถ่ายฟิล์มเหมือนกันนะพี่ว่ามันก็จะมีหลายอันเหมือนกันที่เราแปลกๆเหมือนกัน
8: ไอ้ทัวร์ไฟไหม้เลยของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าทัวร์ไฟไหม้คือแบบว่าคือตัดสินใจได้เร็วนะคะเสียงแห้งเลยไปดื่มน้ำก่อนนะ
7: ได้ค่ะ
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเยอะมากนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตดามีคอนเสิร์ตพีซเมเกอร์พาราด็อกซ์และโมเดิร์นด็อกก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ดีไม่สามารถกระจายตัวไปดูได้ทุกคอนเสิร์ตนะคะมีคอนเสิร์ตนนทนนด้วยค่ะก็จะมีน้องๆบอกว่าพี่ให้ดูนี่เอานี้มาฝากนี่มีคลิปอันนี้ด้วยนะขอบคุณมากที่สุด

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ครั้งล่าสุดกับ Cover Night Live นะคะเป็น Gatsby Gala ค่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งแก้มแล้วก็มีออฟปองศักด์ด้วยนะคะบางคนบอกว่าอ๋อปีนี้น่าจะมีคอนเดียวไม่ Cover Night กำลังจะมาอีกแล้วนะคะเราติดตามได้เลยความสนุกครั้งใหม่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยมีน้องๆทีมเขาบอกว่าพี่มันมีความปังที่เพิ่มขึ้นอีกนะจะปังไปถึงไหนเนี่ยเราติดตามได้เลยค่ะใครจะเป็นศิลปินที่มา Cover Night Live ล่าสุดและเพลงเฉพาะมากพิเศษมากๆบรรยากาศแสดงสดมีเสน่ห์เสมอค่ะรอการแจกบัตรด้วยนะจะชวนไปดูถึงที่เลย

0: แก้มกันแก้มกันนะแก้มพูดบนเวทีว่าเคยมาเข้ามาในไลฟ์อยู่หลายๆครั้งนะคะและทุกครั้งที่เธอมานะเพลงมหัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆคือเพลงพร้อมมากเลยอ่ะและดูนะเวอร์ชันนี้พิเศษสุดฟังได้ที่ Green Wave เท่านั้น
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อันนี้บอกว่าไปดูคอนเสิร์ต Peacemaker มาเหมือนกันค่ะชอบเพลงเป็นของเธอมากเลยไม่ได้ฟังนานมากๆแต่เสียดายในคอนไม่ได้ร้องแล้วก็มีอีกเพลงนึงคือนาทีนี้ให้พี่อ้อยเปิดแทนได้ไหมคะเสียดายเช่นกันค่ะชั่วโมงที่แล้วเพิ่งจะเล่นเพลงส่วนเกินสลับกันไปนะอยากเอาใจทั่วๆเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งได้ในแอป A Time ฟังฟินนะคะมีคนจองเพลงในคาสเซ็ตคลับเอาไว้

คน90ต้องรู้จักเพลงนี้ค่ะนี่คือฮัสสิววงกับละครเรื่องนั้นนะคะหลายๆครั้งชีวิตจริงมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับละครและยิ่งนับวันจะยิ่งรู้สึกแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นในละครพระเอกนางเอกต้องเจอสิ่งดีๆสิแต่ชีวิตจริงบางทีคนดีๆก็เจอเรื่องเจ็บปวดเช่นกัน

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมายลี่รีเควสค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะเพลงนี้ได้รับรางวัลนาตราชล่าสุดนี่แหละค่ะเพลงประกอบละครยอดเยี่ยม

0: ากเจลบอยนะคะเลิกกักและรักก่อน
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: อันนี้ผมว่าได้ยินเสียงพี่อ้อยในวันที่อ่อนล้ารู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะไปเหนื่อยอะไรมาเนี่ยเล่าซิอันนี้บอกว่าเมื่อวานมีคอนเสิร์ตโลกดนตรีด้วยโอ้โหเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอุดมด้วยคอนเสิร์ตจริงๆมาถึงเรื่องดีๆของธนาคารออมสินนะคะบ้านเติมทุนค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนี่แหละค่ะจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกค่ะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาลองดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะอ่ะเพลงนี้คุณก็ขอเอาไว้ด้วยเช่นกัน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวกรอบอะไร
2: โอเค
3: ปูง
4: เยี่ยม
5: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์กรอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกองเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: รวมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
13: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
12: ถ้าชีวิตมันอ่อมบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Festรวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: Richie Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเดดพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โถบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่า

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ติดตามกันต่อนะคะเวลากับกรีนอัปเดตกับลินสุที่น่าท่องชื่นมีผลการศึกษานะคะเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยอาจจะมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าถ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยสูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานการก่อสร้างหยุดชะงักแล้วก็พฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไปทำให้ความตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัยทั่วออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นซึ่งภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงอาจจะทำให้การครอบครองที่พักอาศัยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถึง2เท่าส่วนค่าเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะอาจจะเพิ่มขึ้นถึง45%ขณะเดียวกันนโยบายด้านที่อยู่อาศัยที่ออกแบบมาไม่ดีพอก็อาจทำให้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยมีความรุนแรงขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

คลอดจากท้องแม่อูแวร์ทุกคนนะคะแปลกดีที่เวลาที่เราเติบโตบางคนเนี่ยจะรังเกียจความอ่อนแอของตัวเองไม่อยากร้องไห้แล้วค่ะไม่อยากอ่อนแอไม่เกี่ยวค่ะคนที่รับมือกับความอ่อนแอตัวเองได้อันนี้ถือว่าเข้มแข็งไปแล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดหาที่ที่เราสามารถร้องไห้ได้แบบที่ไม่ต้องกลัวว่าไม่เอาไม่อยากร้องน้ำตาเป็นของเราค่ะยังไม่เคยเห็นใครร้องไห้ตายคาที่ซะหน่อย

ชั่วโมงนี้มาพร้อมกำลังใจกันหลายๆเพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะและนี่คือสายลมที่หวังดีอย่างที่บอกค่ะเสาร์ที่ผ่านมาฝังตัวอยู่ตามงานคอนเสิร์ตแล้วเราเจอหลายๆคนน่ารักมากเลยนะคะเข้ามาทักทายกันอาจเรียกชื่อผิดบ้างตามสมควรไม่เป็นไรเลยสบายมากเรียกพี่ชอตบ้างบางครั้งแล้วก็บอกว่าฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์อยู่นะคะฟังคลับไฟเดย์อยู่และนอกเหนือจากการที่เราคุยกันหลายคนจะบอกว่าพี่อ้อยคะขอกอดหน่อยได้ไหมได้สิคะยินดีเสมอมั่นใจว่ากอดทำให้เรารอดจากความอ่อนแอจริงๆชั่วโมงนี้เรามี Drive Your Home ด้วยไหนลุ้นซิสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจะเป็นของใครแค่คุณส่งข้อความมาขอเพลงค่ะแอป A Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยนะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
5: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
6: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
5: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
6: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
7: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
8: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
9: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
10: Drive you home
11: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ออฟเป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งของดาเอนโดฟินนะคะแล้วออฟพูดบนเวทีบอกว่าวันนี้ทุกคนบีฟออฟว่าให้ร้องเพลงแบบที่เคยร้องแล้วก็ร้องว่าแบบที่ให้หลายๆคนร้องตามได้เข้าใจเลยค่ะยิ่งระยะหลังๆเนี่ยด้วยความที่ออฟเป็นคนร้องเพลงเก่งมากอะค่ะเพลงที่ออฟร้องเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรจ้ะฉันขอดูเธออยู่เงียบๆดีกว่าแต่วันคอนเสิร์ตที่เป็นแขกของดาเนี่ยเขาร้องแต่ละเพลงเพราะมากเลยอะโดยเฉพาะเพลงนี
1: ้ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store งูสวัสดป้องกันได้
2: อีกหนึ่งโรคร้ายที่ทำให้เสียงงูสวัสดง่ายกว่าปกตินั่นก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องรู้จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงในการเป็นงูสวัสดเพิ่มมากขึ้นถึง 2.77 เท่าในขณะเดียวกันการเป็นงูสวัสดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้น 12% และทำให้อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอาการเพิ่มขึ้นประมาณ 19% และมีอาการหายใจลำบากเพิ่มขึ้นประมาณ 26% นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยิ่งเสี่ยงมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทสูงขึ้น 1.5 เท่าเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นงูสวัสดและลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
1: 50 plus อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: มากกว่า 90% ค่ะของคนวัย50 plus นะคะจะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดอยู่ในตัวอยู่แล้ว50 plus อย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอค่ะมันเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย50 plus จริงๆนะคะคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยงูสวัสดเนี่ยจะมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วก็ตามอาการปวดมันจะตามแบบอยู่ตามแนวเส้นประสาทอะค่ะยังคงอยู่บางคนปวดเป็นเดือนเป็นปีและมันสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่มันกลับขึ้นมาแรงมากขึ้นได้อีกนะงูสวัสดป้องกันได้ค่ะด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อจะรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและวัคซีนแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.stopshinglesthailand.com นะคะบอกแล้วงูสวัสดไม่เป็นดีที่สุด
1: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: ทิปเลดี้ค่ะประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดด้วยคุณตูนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่อ้อยคร
0: ับ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยมากหรือเปล่าคะ
3: นิดหน่อยครับผม
0: นะเดินทางถึงบ้านหรือยังคะเนี่ย
3: ยังเลยครับยังอยู่แถวพระรามเก้าอยู่เลยครับ
0: รถติดมากไหม
3: ตอนนี้ก็ติดพอสมควรครับผม
0: นะอยู่แถวนี้ค่ะรู้เลยค่ะคุ้นชินกับอาการรถติดตูนอยากฟังเพลงอะไรคะในขณะที่ยังไม่ถึงบ้าน
3: ล้มแชมป์ของทิลลี่เบิร์ดครับ
0: ทำไมคิดถึงเพลงล้มแชมป
3: ์ผมว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องแบบพยายามสักหน่อยครับแต่มันก็แบบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี
0: นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าแชมป์ต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปใครจะรู้คะวันใดวันหนึ่งการล้มแชมป์เกิดขึ้นได้จริงๆนะเขาถึงบอกว่าการได้แชมป์ว่ายากแล้วรักษาแชมป์ยากกว่ามากขอให้ตูนล้มแชมป์ได้นะคะ
3: ครับผม
0: เอาละติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้เลยค่ะตูน
3: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ส่งพลังให้ทุกคนด้วยค่ะวันต้นสัปดาห์นะคะและเป็นวันจันทร์ที่วันนี้เปิดเรียนกันค่อนข้างเต็มรูปแบบแล้วนะคะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะยังรถติดหนักมากพอเรื่องวันพุธไม่ได้ติดน้อยลงนะคะเราชินขึ้นส่งท้ายด้วยเพลงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใน Green Morning Show สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8นี่ค่ะเป็นตามที่บริษัทกำหนดคุณ

0: ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ YouTube TikTok แล้วก็ Snap ค่ะบรรลุข้อตกลงยุติคดีกรณีโรงเรียนในรัฐเคนตักกี้กล่าวหาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่ามีส่วนกระตุ้นให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตในเยาวชนผ่านการออกแบบระบบที่สร้างพฤติกรรมเสพติดส่งผลให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพจิตของนักเรียนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่า YouTube นะคะ Snap แล้วก็ TikTok จะยุติคดีแล้วแต่ว่า Meta บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ยังเตรียมเข้าสู่การพิจารณาคดีในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการเสพติดโซเชียลมีเดียมากกว่า 3,300 คดีอยู่ในศาลรัฐแคลิฟอร์เนียและอีกกว่า 2,400 คดีในศาลรัฐบาลกลางโดยผู้ฟ้องนะคะมีทั้งบุคคลทั่วไปหน่วยงานรัฐเทศบาลแล้วก็เขตการศึกษาทั่วสหรัฐด้วยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

พลงนี้จากเรมครับแค่เธอที่ต้องการก่อนหน้านี้มีร่มสีเทาจากวัชราวลีด้วยนะครับเพลงฟังแบบสบายๆตอนเดินทางกลับบ้านนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศในกรุงเทพมหานครนี่ก็ดูเขียวๆเหลืองๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแบบเขียวๆมาให้เราได้ชื่นใจกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาแบบสภาพอากาศแบบเหลืองๆหน่อยแต่โชคดียังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าได้ดูฝนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาจจะทำให้อากาศของเราสะอาดขึ้นด้วยก็ได้ครับทุ่ม10นาทีครับเฟียสชวนคุณกลับบ้านด้วยกันตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มเอาเพลงเพราะมาฝากกันเพียบเลยขนกันมาเต็มไปหมดเลยฟังกันเยอะๆให้แบบอิ่มๆไป

ทีนี้เสิร์ฟเพลงที่มันฟังแล้วเป็นนอสตัลจิกแบบฟังแล้วรู้สึกแบบควรนึกถึงอดีตนิดๆนะครับจะเป็นโทนนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าใครชอบหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศที่ฝนตกหลายๆที่ในกรุงเทพเห็นส่งทยอยข้อความเข้ามาบอกว่าที่โน่นที่นี่ฝนตกกันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆที่ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขแม้จะรถติดแต่ว่ามีเพลงพอๆได้ฟังมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าพระถูกหวย12ล้านไม่รู้จะตกใจเรื่องไหนก่อนดีนะครับว่าถูกหวย12ล้านหรือว่าพระซื้อหวย

สี่มุมซ้ายทีนี้จากปามี่นะครับก่อนหน้านี้มีนิยามรักจากนูโวด้วยเป็นพระฝนจากโพลีแคทมาฝากก่อนหน้านี้นะครับตรงใกล้ๆแกรมมี่ตรงนี้เองนะครับที่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือรถไฟชนรถเมย์นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจมากๆทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมีการสืบค้นไปเรื่อยๆก็มันค่อยๆเห็นการคลี่คลายของปมว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันเป็นการพันกันของหลายเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟเรื่องของยาเสพติดก็ตามนะครับเรื่องของวินัยจราจรเรื่องการจราจรบริเวณนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่มาผสมกันจนกระทั่งคือต่างส่วนเนี่ยแต่ละส่วนก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วแต่พอทั้ง4ส่วน5ส่วนเนี่ยมาผสมรวมกันปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปสืบค้นหาวิธีที่จะทำให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตล่าสุดเห็นมาตรการเห็นแจ้งออกมาบอกว่ามีการสั่งไม่ให้รถไฟขนสินค้าเนี่ยวิ่งในเวลากลางวันก็อาจจะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวหรือเปล่าต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าการสั่งแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกไปปัญหามันเกิดจากหลายเหตุปัจจัยที่มันมาร่วมกันเพราะฉะนั้นต้องแก้ทุกอย่างนะเฟียว่านะครับ

0: Good news.
1: มาฝากกันปลายชั่วโมงนี้นะครับสำหรับคนที่มีรถแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนในช่วงนี้นะครับค่า Forecast ครับเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast ปรับดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนช่วยให้ลดภาระเบาสบายขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ใช้รถมีรถใช้ต่อด้วยนะครับไม่สะดุดใครที่กำลังมองหาช่องทางการหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้คุ้มสุดแล้วครับกับ Refinanceกับรถนะครับกับ Car for Cash นั่นเองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% ครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนครับแล้วก็ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีขับก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจนะครับสมัคร Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถได้ที่หมายเลข027407400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69นี้นะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
2: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
3: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
2: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซาลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
3: ก We are Go Hotel ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
1: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
6: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหย
7: แต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
9: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
1: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาถ่องชื่นอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการจากประชาชาติแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันค่ะโดยเลขาธิการของสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องนะคะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันที่2และ3มิถุนายนนี้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมค่ะ
1: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ทั่วประเทศ
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ทีนี้รับปฏิหารจากลุลาครับมาต่อกันในชั่วโมงที่2นะครับหลายๆคนอาจจะถึงบ้านแล้วหลายๆคนกำลังเดินทางกันอยู่ไม่รู้การจราจรเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของหลายๆที่นะครับเมื่อเช้าก็เห็นบอกว่าสาหัสกันพอสมควรมาตอนเย็นนี่หวังว่าทุกคนคงจะได้เดินทางกลับบ้านน้องๆน่าจะถึงบ้านกันแล้วนะครับว่าคือเป็นเขาบอกว่าเป็นเจเนอเรชันของคนที่จะต้องเติบโตในรถอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่ในรถเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะเดินทางกลับบ้านได้กันมีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าอยากฝากเพลงให้น้องสายด้วยค่ะกอดๆ นะครับนี่คือเนเจอร์ของคนฟัง Green Wave เลยที่มีความเขาว่ามี empathy มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับเรื่องราวเป็นยังไงไม่รู้หรอกคือมันอาจจะเป็นประเด็นทางสังคมจริงๆมันเป็นประเด็นส่วนตัวในครอบครัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวมันโกโซบิ๊กละมันใหญ่ขนาดที่กลายเป็นเรื่องราวที่คนในสังคมพูดถึงแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในสังคมไปเชื่อว่าพร้อมที่จะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเข้าข้างจะต้องแฮชแท็กทีมโน้นทีมนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจนกว่าความจริงมันจะปรากฏเรื่องราวที่เวลามีใครสักคนออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้สิ่งที่เราทำได้อย่างแรกบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการรับฟังนะครับแล้วก็การให้ความเข้าใจเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจด้วยก็ได้แต่อย่างที่บอกไปก็ยังต้องไม่ตัดสินอยู่ดีเพราะว่าหลายๆเรื่องมันมีความซับซ้อนของมันอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามามีเพลงพร้อมมาฝากกันครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟิอยากจะเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องของความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความใจดีความมีเมตตาต่อคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เวลามันปรากฏขึ้นมาแล้วเนอะการที่เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นโดยที่ไม่ตัดสินก่อนยินดีรับฟังแต่ก็ยังไม่เข้าข้างมันเป็นความที่น่ารักมากๆเลยครับมันเป็นสังคมที่แบบรู้สึกว่าสังคมที่เจริญแล้วจะมีทัศนคติประมาณอย่างนี้ส่งเพลงนี้ไปให้ครับเพลงนี้จากพี่แอมสวรักษ์พี่แอมแต่งไว้นานแล้วล่ะในคอนเสิร์ตของพี่แอมเองเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับ

0: ทั้งนี้นะครับจากพี่ตู่นันทิดาครับไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันก่อนหน้านี้ไฟกับตะวันเวอร์ชันเดิมของพี่ตั้มสมประสงค์นะครับแล้วก็คนแต่งคือพี่อ้องสุรศรีเพลงนี้เนี่ยเฟซจำไม่ผิดตั้งแต่สักประมาณปี2538นะครับก็อายุประมาณแบบ31ปีแล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นเพลงที่เพราะสม่ำเสมอมากเพลงไหนที่มันแบบเนื้อหามันใช่แบบมันเป็นความจริงเสมอเงี้ยมันก็ยังสะท้อนเรื่องราวในปัจจุบันได้อยู่เสมอเหมือนกัน
1: Chilling track โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
2: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: ชอบมากเลยครับแอปพลิเคชัน Etime ฟังฟินคือคุณผู้ฟังหลายคนก็แบบฟังเพลงไปด้วยบางคนฟังผ่านแอปเนาะบางคนก็ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เปิดมาดูดีเจจัดรายการด้วยนะครับคืออารมณ์คล้ายๆดูแบบช่วงๆหลินหุ้ยอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบเหมือนไปดูกล้องวงจรปิดดูซิว่าเอ๊ะตอนนี้เบบี้ที่เลี้ยงไว้นี่เป็นยังไงบ้างบางบ้านนะเขาแบบเอาไว้ดูน้องหมาน้องแมวนะเราก็เลยรู้สึกว่าเรากำลังเป็นอารมณ์อย่างนั้นคือมีคนเอ็นดูเนอะเขามาดูกล้องเนี่ยที่ส่งข้อความเข้ามามีอะไรรู้ไหมครับแซวเสื้อเฟสวันนี้บอกว่าเสื้อสีฟ้าสดใสจังเลยค่ะแล้วก็มีบอกว่าเสื้อน่ารักจังเลยค่ะหลายคนมากเลยนะฮะแล้วก็มีบางข้อความส่งเข้ามาทักทายด้วยว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วนะครับขอบคุณมากเลยที่เป็นห่วงคืนนี้หยิบอีกเพลงนึงที่ไม่ค่อยได้เปิดเลยครับและคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเพลงนี้ด้วยจากกรุ๊ปไรเดอร์เอามาฝากกัน

้งฝากหลายๆคนที่ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถแวะเติมน้ำมันก่อนได้ก็เติมน้ำมันนะครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาตอนตีห้าครับขึ้น75สตางค์นะครับขั้นต่ำนะครับแล้วก็85สตางค์ในน้ำมันบางประเภทด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผลกับน้ำมันทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ลิตรละ61บาท25สตางค์นะครับแต่พูดง่ายๆว่าน้ำมันขึ้นราคาทุกประเภทในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: นี่คือ DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาคืนนี้ข้อความทำไมเยอะอย่างเงี้ยปกติจะแบบตอนคืนจะแบบมาเรื่อยๆแต่คืนนี้ดูแบบท่วมแบบเหมือนแบบน้ำป่าไหลหลากนะครับเยอะมากเลยนะครับทักทายข้อความจากเชียงใหม่ที่ห่างดงด้วยบอกอากาศอบอ้าวร้อนมากนะครับก็อุ๊ยอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเห็นแบบภาพคนแบบรีวิวน้ำตกหลายๆที่สวยๆที่เชียงใหม่เต็มเลยนะครับมีเอิงเอยด้วยบอกว่าเมื่อเช้าไปทักทายเฟียที่ Facebook ของเฟียด้วยขอบคุณมากเลยนะครับฟังเพลงเพราะร้องตามได้ทุกเพลงได้รีแลกซ์ในตัวฝากซัพพอร์ต Facebook DJ Fiat ด้วยนะครับ DJ FIAT ฝากซัพพอร์ต DJ คนนี้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้มีอีกหลายเพลงเพราะที่ฝากเข้ามาทยอยเล่นอยู่นะครับหลายเพลงก็เป็นเพลงที่ฟังฝากเข้ามานั่นแหละทักทายคุณเกมด้วยนะครับบอกว่ากำลังฟังอยู่มีคนแซวเลยต้องเปิดกล้องมาดูเลยค่ะโอเคพักกันก่อนแป๊บนึงมีข่าวต้นชั่วโมงครับ
2: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car Forecast โทร027407400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: ClubInspire Day
9: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
12: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามได้กันต่อกับตินสุทินาทองชื่น 2,147 ใบนี่คือจำนวนใบสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นได้ออกให้คนที่ละเมิดกฎสำหรับการขี่จักรยานโดยประมาทนะคะในช่วงเดือนแรกหลังกฎจราจรใหม่สำหรับจักรยานมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยบังคับใช้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยทั่วไปเนี่ยนะคะตำรวจจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนคนที่ทำผิดครั้งแรกส่วนคนที่ทำผิดซ้ำหรือคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนจะต้องเสียค่าปรับนะคะโดยการไม่หยุดที่เส้นหยุดรถถึงแม้จะได้รับคำเตือนจากตำรวจนี่คือประเภทที่มีจำนวนใบสั่งมากที่สุดเลยค่ะตามมาด้วยการใช้สมาร์ทโฟนขณะขี่จักรยานแล้วก็ไม่สนใจสัญญาณไฟจราจรนอกจากนี้ยังได้มีการออกคำแนะนำหรือคำเตือนมากกว่า 135,000 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
10: Green News
11: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยอย่างรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TG

0: 3ทุ่มกว่าแล้วนะครับยังมีอีกหลายคนยังไม่ได้นอนเลยบางคนก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วมีส่งกุนไนท์กุนไนท์กันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรเราได้พักผ่อนกันไปนะครับจากเรื่องราวที่เวลาฟังเพลงอย่างที่บอกไปเวลาฟังเพลงมันเหมือนดูหนังเพลงหนึ่งเพลงก็หนังเรื่องนึงจบลงไปขึ้นนึงเราบอกโหเหมือนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตใครหลายๆคนไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนหลายๆเรื่องเวลาที่มันสะท้อนหรือว่ามันไปบรรจบกับชีวิตเราพอดีมันก็จะสะเทือนใจเราประมาณนึงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ดีครับบางทีบางมันมีบางมุมบางอารมณ์บางความคิดที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วพอเราได้ฟังเพลงบางเพลงเนี่ยมันดึงมุมเหล่านั้นออกมาแล้วทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงฉันมีมุมนี้อยู่ที่ฉันยังไม่ได้พูดคุยกับตัวเองยังไม่ได้จัดการกับอารมณ์นี้ของเราเลยนะครับก็ขอให้คนเจอแล้วก็จะได้ทำความรู้จักกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าสนิทกับตัวเอง
1: อย่าลืมนะว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน

0: ไม่เป็นไร Cover
1: Nightland โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวเชคเพรสและอาหารแมวคานิว่า
2: ครับวันนี้นะครับตามไปดูกันได้แกสบี้กาล่าออฟปองศักดิ์แล้วก็แกมบิเชียนีเขาสุดๆท็อปฟอร์มจริงๆนะครับใน YouTube ช่อง A-Time ครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายเพลงทยอยเปิดให้ฟังที่ Green Wave นี่แล้วด้วยคืนนี้ครับหยิบครับวันนี้นะครับที่เอาเพลงเก่าเพลงนี้เนี่ยกลับมาคัฟเวอร์ใหม่โดยป๊อปปองกูลทำเป็นเวอร์ชันร็อกแบบ Full

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กครับมาเปิดกล่องเพลงใหม่กันนะครับเป็นช่วงที่เฟซตื่นเต้นเสมอเลยเพราะว่าบางเพลงเฟซได้ฟังก่อนที่จะเอามารีวิวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะแต่ว่าบางเพลงเราได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนมาอันบ็อกซ์พร้อมกันอย่างนี้เลยนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดคือถ้าบอกว่าเป็นเพลงจากโดมจารุวัฒน์ทุกคนก็รู้แล้วโหงานดีแน่นอนเพราะชื่อนี้เขาการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับและเพลงใหม่เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพลงธรรมดาด้วยเป็นเพลงประกอบละครซากุนาซ่อนรักชื่อเพลงจะเป็นรัก

สวยงามจังทั้งเนื้อเพลงทั้งเมโลดี้ทำนองที่แต่งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนคนเล่าเรื่องอย่างโดมจรวัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงเพราะมานะครับหลายๆสตอรี่ที่เปิดไปในคืนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวผ่านหลายเพลงที่จะมาเล่าให้ฟังยังเล่าไม่จบเลยในชั่วโมงนี้หมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในชั่วโมงหน้ากับปอฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้แล้วเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีฮะ

0: จนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุขที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยกองสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวันสำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอดแนวเส้นทางโครงการโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut and Cover บริเวณถนนทหารรวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลักก็ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดเอาไว้ในรายงาน EIA ค่ะอย่างเช่นการติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้างการปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างในระหว่างรอการใช้งานหรือว่ารอขนย้ายการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และก็ป้ายสัญญาณจราจรรวมไปถึงการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะกรรมการรฟม.ก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องทำตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ีคอนเสิร์ตไปนะครับผมเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับไดโนฟินก็เรียกว่าสร้างความประทับใจสำหรับแฟนๆมากกันเลยทีเดียวนะครับผมคอนเสิร์ตนี้แขกรับเชิญเยอะมากรวมถึงพี่ตูนบอดี้สแลมก็ไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับผู้ฟังครับสวัสดีทักทายกันด้วยผมปอนันชัยนะครับรับช่วงต่อจากดีเจพี่เฟียสแล้วก็ดูแลต่อ2ชั่วโมงถึงเที่ยงคืนนะครับในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมในวันนี้นั่นเองนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยหลากหลายข้อความก็ส่งมาพูดคุยกันและขอบคุณมากๆเลยนะครับผมรายชื่อเพลงอยากจะฟังเพลงไหนในค่ำคืนนี้บอกกันได้นะครับแอป A Time ฟังฟินครับคุณผู้ฟังครับ

เสียงร้องของพี่โบสุนิตาลิติกุลนะครับนี่คือเจ้าหญิงในนิยายแล้วก่อนหน้านี้มีมากมายจากบี้สุกริตที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับคุณนุ่นส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอเดือนมิถุนายนมีฟีฟ่าเดย์นะครับไทยและบอลโลกซึ่งบอลโลกเนี่ยพวกเราจะได้ดูไหมคุณนุ่นถามนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันต้องต่อรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีเรียกว่าทางเอกชนใจดีผู้ใดที่จะซื้อลิขสิทธิ์แล้วมาถ่ายทอดให้เราได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมสำหรับฟุตบอลโลกที่ใกล้เข้ามาถึงนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเรียกว่าเพลิดเพลินกันมากจริงๆนะครับกีฬาก็ทำให้เราหายเครียดได้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับผมมาตอน3 ทุ่มนิดๆนะครับผมน้ำมันขึ้นครับคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าใครใช้รถใช้ถนนอยู่แวะเติมหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมขับรถมานี่ก็แอบเติมไปแล้วแล้วก็ปั๊มนี่ยังไม่แน่นมากด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเที่ยงคืนนี้ออกไปเจอปั๊มนี่จะต่อคิวกันยาวๆเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นครับคุณผู้ฟังครับผมขึ้นอีกแล้ว

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม plus ลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
3: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
4: พี่อั๋นเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะพี่อั๋นงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
4: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากกรณีที่อีโบลาระบาดใน DR คองโกนะคะองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลตามข้อบังคับอนามัยระหว่างประเทศแต่ยังไม่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินระดับโรคระบาดใหญ่ขณะเดียวกันนะคะองค์การอนามัยโลกก็ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลดีอาคองโกและยูกันดาในความมุ่งมั่นควบคุมสถานการณ์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อประชาคมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการระบาดรอบใหม่ในดีอาคองโกเนี่ยนะคะทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น87คนแล้วก็พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกหลายร้อยคนซึ่งรวมถึงกรณีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งที่เดินทางข้ามพรมแดนไปยูกันดาด้วยโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาบอกว่าเชื้อสายพันธุ์ที่เกิดการระบาดล่าสุดนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงที่2นะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันที่นี่ Green Wave นั่นเองกับผมปอนะครับผู้ฟังครับมีข้อความส่งมาบอกว่าพี่ปอครับผมอยากขอเพลงซ้ำเติมของอาเอกธเนศวรากุณุเคราะห์ในโอกาสที่พี่เอกเนี่ยอาเอกเนี่ยนะครับได้รางวัลนาตราชจากเรื่องสงครามส่งด่วนได้เลยยินดีมากๆนะครับนี่คือซ้ำเติมจากพี่เอกธเนศครับผม

ถ้าพูดถึงรางวัลนาตราชแล้วนะครับผมก็จริงๆซีรีส์เรื่องสงครามส่งด่วนนี่คว้าไปหลายรางวัลมากๆเลยนะครับละครยอดเยี่ยมบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมนะครับผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ Green Wave ของเราด้วยนะครับผม1รายการของเราในช่วงเช้าๆเลยก็ได้รางวัลนาตาราชเช่นเดียวกันปรบมือให้ดังๆสำหรับ Green Morning Show ของเรานั่นเองนะครับผมก็ฝาก Green Wave มาในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: วันนี้นะครับผมบรรยากาศของ Coffee Night Live นะครับผมมองที่ดาวเหนือกับแพรวกันมากดีกว่า North Star ในการ cover

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: Smiley Request นะครับขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับคุณจันยาขอเพลงพื้นที่เล็กๆของพี่บอยไตรมาน่าจะคอมน่าจะเออๆนะครับคุณจันยาครับผมเลยเปิดเลยเจอเพลงนี้ให้แทนแล้วกันนะครับสำหรับช่วงเวลาแบบนี้

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กนะครับผมแนะนำเพลงใหม่ให้ได้ยินได้รู้จักกันนะครับเป็นงานเพลงจากวงที่มีชื่อว่า Good Mood นั่นเองนะครับก็เป็นงานเพลงที่เขาบอกว่าความจริงที่ฝ่ายกำลังจะเดินจากไปนะครับเหลือเพียงคำขอร้องอ้อนวอนและความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะรั้งเอาไว้เพลงนี้เขียนจากประสบการณ์จริงของนักร้องนำของวงนั่นก็คือคุณพีนั่นเองนะครับผมก็ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาผ่านถ้อยคำเรียบง่ายแต่กระแทกใจนะครับสื่อสารความเจ็บปวดของการรับรู้ความรู้สึกตัวเองในวันที่อาจจะสายเกินไปแล้วชื่อเพลงว่าทนอีกนิดนั่นเองคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมต่อเนื่องเลยนะครับเที่ยงคืนฟังเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave ต่อกับพี่แบมได้เลยเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกมาได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับดูแลตัวเองดีๆจากอากาศที่แปรปรวนมากๆในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
5: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: อบยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นที่เมืองสุราบายาอยู่ในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียมีนักเรียนประมาณ200คนนะคะในโรงเรียนต่างๆรวม12แห่งล้มป่วยพร้อมกันเนื่องจากอาหารเป็นพิษหลังจากกินอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมโภชนาการฟรีของรัฐบาลจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะปรากฏว่าเหตุอาหารเป็นพิษครั้งนี้เชื่อมโยงกับอาหารกลางวันฟรีที่แจกจ่ายโดยหน่วยบริการเติมเต็มโภชนาการเพียงแห่งเดียวซึ่งจัดส่งอาหารให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่และเกือบทุกโรงเรียนต่างก็แจ้งว่าเด็กนักเรียนได้มีอาการป่วยในลักษณะเดียวกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่มุ่งการตรวจสอบไปที่เมนูเนื้อวัวตุ๋นซึ่งปกติแล้วนะคะเมนูอาหารกลางวันฟรีไม่เคยมีเนื้อวัวประกอบแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีเมนูเนื้อวัวตุ๋นเพิ่มเข้ามาก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ต้นเหตุของอาหารเป็นพิษอาจจะมาจากเมนูนี้ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวส่งข่าวกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

วนคุณผู้ฟังกรีนเวฟนะคะอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงใหม่นี้ล่ะค่ะเที่ยงคืนกับอีก25 นาทีนะคะเพลงของโฟสณัฐวัฒน์อยู่ด้วยกันนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังกันในเซตแรกนะคะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ต้องบอกว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยเรามักจะอยู่เป็นเพื่อนทั้งคนนอนดึกบ้างหรือคนที่ทำงานในช่วงดึกนะคะหรืออาจจะใครก็ตามที่เตรียมตัวจะพักผ่อนกันแล้วหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวัน 106.5 ดีใจนะคะที่เวลามีข้อความส่งเข้ามาก่อนที่จะเปิดไมค์ทักทายคุณผู้ฟังไม่ว่าจะส่งใจส่งความรู้สึกดีๆหรือทักมาบอกว่ายังไม่หลับนะคะกำลังให้กรีนเวฟกล่อมเกลาอารมณ์อยู่โอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็เดินทางไปพร้อมกันกับเพลงเพราะที่นี่อยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆกับดีเจแบมที่กรีนเวฟค่ะ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: แต่จะบอกว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้หยิบมาฟังนานแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาขอทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินของเรานี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าเวอร์ชันที่จะเปิดให้ฟังไม่ใช่ต้นฉบับเพราะว่าเราติดลิขสิทธิ์ค่ะขอเลือกเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นี้แทนละกันนะคะ

0: เสียงหวานๆเพราะๆจากโบสุนิตานะคะเวอร์ชันนี้พี่ชายที่แสนดีค่ะ Smiley Request นะคะต้องขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ในโลกที่การเชื่อมต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่ทำไมนะคะการรอคอยเสียงจากใครบางคนมันดูยาวนานกว่าที่เคยนะคะมาฟังเพลงนี้กันค่ะนี่คืออารมณ์ของซิงเกิลล่าสุดจาก Blackheart นะคะศิลปินฮิปฮอปเนี่ยค่ะกำลังมาแรงในยุคนี้เลยจริงๆBlackheart เขาพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในยุคนี้นะคะผ่านเพลงเพราะเพลงใหม่ของเขาด้วยซาวด์ดนตรีแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าเมื่อไหร่จะมีในวงเล็บว่ามีใจให้กัน

0: พลงเพราะในช่วงเวลาของ Cover Night Live นะคะนี่คือเสียงของซาร่าซาโลลากับยิ่งรักยิ่งเจ็บนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าค่ำคืนความประทับใจในครั้งล่าสุดนะคะผ่านไป Gatsby Gala นะคะแต่อย่าเพิ่งคิดว่า Cover Night Live เราจะหายไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ความสนุกครั้งใหม่ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยทีมงานบอกว่าครั้งหน้ากำลังจะกลับมาพร้อมคอนเซปต์ใหม่โชว์ใหม่และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆด้วยนะคะยังไงอย่าลืมติดตามฟัง Green Wave กันให้ดีอีกไม่นานเกินรอนี่ล่ะค่ะCover Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบ Blue Response TT
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะเป็นนักกีฬาจากสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่า 1,000 ล้านปอนด์คนแรกสำหรับเดวิดเบคแฮมค่ะจากการจัดอันดับมหาเศรษฐีของ Sunday Times โดยทรัพย์สินรวมของเบคแฮมและก็วิกตอเรียภรรยาคิดเป็น 1,185 ล้านปอนด์รั้งอันดับ2รองจากเบอร์นีเอ็คโคสโตนอดีตผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะคะที่มีทรัพย์สิน 2,000 ล้านปอนด์ค่ะส่วนรอรี่แมคกินรอยนะคะนักกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนืออยู่อันดับ7เนี่ยมีทรัพย์สินรวม325ล้านปอนด์หลังจากคว้าแชมป์ศึก The Masters 2ปีติดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังคงติดตามด้วยกันได้กับ Green Update นะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ป็นซีรีส์ของความเสียใจที่มาพร้อมกับหยดน้ำตาแล้วก็หยาดน้ำตาไหลเป็นทางเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เพลงเพราะที่คุณขอฟังเอาไว้เมื่อท้ายๆชั่วโมงที่แล้วขอยิ้มทั้งน้ำตาของบิลกิ้นหน่อยครับก็เลยมาเป็นชุดเลยนะคะอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อเพลงเกี่ยวกับน้ำตาเหมือนกันเอาไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้ว

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: move on ไปไหนไม่ได้เลยนะคะกำลังอินกับเพลงเศร้าเพลงที่เรามีทั้งปลอบใจปลอบขวัญกันไปนะคะในชั่วโมงนี้นี่แหละค่ะขอบคุณทุกข้อความนะคะที่ยังคงส่งมาบอกว่ายังฟังอยู่นะรอฟังเพลงเพราะที่ขอไปด้วยนะคะ Your Request ของคุณเปิดไปเรียบร้อยกับจดจำของ Only Monday ค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังด้วยอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เห็นข้อความอยู่แวบๆนะคะว่าอยากฟังเพลงนี้เลือกเวอร์ชันต้นฉบับให้ฟังเลยดีกว่างานจากพี่ตั้มสมประสงค์ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถซิครีนเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครีนไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
0: Cover Night Live
2: คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักออก

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับนิ้นสุทินาถทองชื่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนค่ะได้ประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยมีการประกาศใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ4สำหรับมณฑลหูเป่ยอยู่ทางตอนกลางของจีนแล้วก็ที่นครฉงชิ่งนะคะทางตอนตกเฉียงใต้มณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกันรวมไปถึงมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ซึ่งเจอฝนหนักต่อเนื่องคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง180มิลลิเมตรค่ะโดยมีรายงานในแห่งที่มณฑลกุ้ยโจแล้วก็มณฑลกวางซีจ้วงฝนตกหนักนะคะปริมาณน้ำฝนเกิน50มิลลิเมตรคือต้นไม้เนี่ยล้มขวางถนนเลยค่ะในขณะที่พายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงพัดกระหน่ำซึ่งตามถนนก็มีน้ำท่วมหลายเส้นทางด้วยค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมค่ะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมอะครับหมอ
0: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
1: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: นี่คือเวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นอิหร่านค่ะเตรียมควบคุมการจราจรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการเฉพาะทางสำหรับเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยจะใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางใหม่ในการบริหารจัดการการเคลื่อนตัวของเรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและการควบคุมการเข้าถึงช่องแคบฮอร์มโดยกรอบอธิปไตยแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะใช้กับเรือพาณิชย์ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอิหร่านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านยังเตือนด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการเรือจากประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นโครงการของสหรัฐในการนำทางเรือให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้เส้นทางนี้อย่างเด็ดขาดซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่การเปิดเผยอย่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินที่เรือจะต้องจ่ายหรือว่าระบบนี้จะเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ฉันไป

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจี
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจนถึงพฤษภาคมปีนี้มีรายงานค่ะผู้ป่วยไข้เลือดออกในสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ600รายเป็นจำนวนที่ลดลงร้อยละ66นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะจะอยู่ไหนอยู่บนอยู่ล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังตื่นมาอยู่ด้วยกันเถอะครับวันอังคารครับสวัสดีกันอีกวันนึงนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เปิดเทอมกันไปเป็นส่วนใหญ่เนาะวันนี้ครับถ้าเมื่อวานรู้สึกว่ายังปรับตัวไม่ทันกับสภาพการจราจรวันนี้เราลองขยับเวลากันใหม่ดีไหมหาซิว่าเราจะต้องบวกลบกี่นาทีถึงจะออกจากบ้านแล้วไม่ต้องไปลุ้นแบบหายใจหายคอกันไม่สะดวกว่าทันไม่ทันทันไม่ทันสำหรับการส่งเด็กๆหรือว่าลูกๆหลานๆของเราเข้าโรงเรียนกันหรือการใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับเอาทักครับอันที่ Green Wave เริ่ม

พรุ่งนี้ไม่สายนะครับกับทาทานะครับแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ยังไม่ลุกจากเตียงวันนี้เนี่ยแหละครับจะสายเลยนะฮะก่อนนั้นคือนัดมีเรียกับหัวใจพาไปนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพาร่างเราลุกออกมาแล้วนะฮะมาอยู่ด้วยกันฟังเพลงด้วยกันต่อเลยดีกว่านะครับตื่นก่อน

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบต้องนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่น

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: Debut Track วันนี้นะครับเพลงใหม่นะฮะจาก Slap Kiss นะครับจากคนที่ยืนอยู่ข้างๆมาตลอดเลยอ่ะแต่ไม่เคยมีพื้นที่ให้เขาสามารถเข้าไปยืนอยู่ในใจได้เลยสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับเพลงนี้ที่บอกว่ารู้สึกคือไม่มีที่ยืน Slap Kiss นะครับกับ Debut Track ครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร0%น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพย
8: ์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
8: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมคิดว่างูสวัสดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
1: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
4: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
11: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: เวลานี้ละค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green Update ด้วยนะคะศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ตรังเขารายงานผลการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสำรวจประชากรพยูนในช่วงน้ำขึ้นพบพยูน2ตัวนะคะบริเวณเกาะมุกแล้วก็เกาะกระดานซึ่งทั้ง2ตัวนี้แสดงพฤติกรรมหากินตามธรรมชาติอย่างเป็นปกติค่ะจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะพบว่าพยูนทั้ง2ตัวมีค่าดัชนีสภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปานกลางตามมาตรฐานสุขภาพสัตว์ป่ามีอัตราการหายใจคงที่โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในวันที่ทำการสำรวจซึ่งท้องฟ้าแจ่มใสนะคะคลื่นลมสงบแล้วก็น้ำทะเลใสสะอาดเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะยังคงติดตามแล้วก็สำรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพแล้วก็แผนการอนุรักษ์พยูนในพื้นที่ต่อไปค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: เข้มข้นไปแล้วใช่ไหมฮะเรียงมาถึง4เพลงเปลี่ยนบีทเอาให้มันสบายขึ้นหน่อยเริ่มต้นวันนะครับเดินหน้าสุด7โมงนะครับแล้วก็วันนี้ยังเป็นพี่อ้อยนะครับก็วันของพี่อ้อยเดี๋ยวก็เจอพี่อ้อยแหละหลัง7โมงเหมือนเดิมกับครีมมอร์นิ่งโชว์ตามปกติเลย

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: หนุ่มฮอตทั้งคู่เลยนะฮะโอบนิธินะครับเพลงนี้กับตำแหน่งที่ไม่แน่นอนครับแล้วก่อนนั้นคือซ่อนไม่หากับเจฟซาเตอร
1: ์ DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
5: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: Smiley Request ก่อน7โมงเช้านะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: แวะมานะครับสำหรับเรื่องดีๆแบบนี้นะฮะบ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินหรือว่าจะปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินนะครับแนะนำเลยนะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับข้อเสนอพิเศษคืออัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายสบายตั้งแต่เริ่มต้น3ปีแรกนะครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดแล้วก็สมัครได้แล้ววันนี้นะฮะถึง30ธันวาคม2519นี้นะครับที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะฮะธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
4: Good News
3: ก่อนกรีนมอนิทอร์อีกนิดนึงนะครับและข่าวดีต่อเนื่องสำหรับคนมีรถนะฮะกำลังมองหาเงินหมุนใช้ในช่วงเศรษฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้ตอนนี้ครับ Car for Cash ครับขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash ที่เขาปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายเริ่มต้นอยู่ที่ 0.24% ต่อเดือนนะครับช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดใครกำลังมองหาทางในการหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกได้เลยนะฮะนี่คือคุ้มสุดละ refinance รถนะครับกับ car for cash นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ดอกเบี้ยนะฮะ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% เลยและอนุมัติวงเงินเนี่ยนะครับไวนะภายใน30นาทีผ่านแอปGo by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนครับต้องการเงินสดรถช่วยคุณได้รถยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องเรียงมั่นใจสมัครได้เลยกับ Car for Cash นะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร027407400หรือว่ากรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับ 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง30มิถุนายน2569ครับ
5: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
9: ่
8: Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
10: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
12: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45